0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ก็จากอะไรเนี่ยชื่ออ่านยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นภาษาอาหรับนะฮะคุณกอบอกว่าฟังจากเสียงเรียบนะครับฟังจากเสียงเรียบส่งต่อให้พี่น้องชาวกำปงเชอเตียนด้วยเนี่ยชอบเล่นตลกกับเราตลอดเลยขอบคุณมากๆนะครับมีคุณผู้ฟังทักทายมาทางแคมฟ็อกแล้วก็ทางไฮไฟเยอะมากตอนนี้หน้าเพจของไฮไฟขึ้นเพลงเข้ามาใหม่แล้วนะครับบอกว่าถ้าอยากได้ยินก็เปิดอีกขอบคุณมากๆนะครับมีพี่น้องชาวอิตาลีทักทายกันมาด้วยนะครับพี่น้องชาวสปป.ลาวก็ทักทายกันมาเยอะ เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนรีเควสเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ212-224-236แล้วก็248รวมไปถึงทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.vain.com ด้วย คุณผู้ฟังรีเควสเข้ามาเยอะมากเหมือนผลงานเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาบอกว่าใช่ดีเจยะถาไหมครับบอกว่าใช่แล้วบอกว่าทำไมอ่ะคือดีเจยะถาคิดถึงมากๆบอกว่าอยากจะบอกว่าทุกคนว่าคิดถึงแค่นี้แหละแค่นี้ก็มีความสุขแล้วจริงๆคิดถึงจริงๆในเมื่อคิดถึงการส่งผลงานเพลงนี้ให้เลยเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความคิดถึงได้เป็นอย่างดีนะครับบางคนบอกคิดถึงเธอแต่ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ล่ะบางคนเป็นแค่เพื่อนอยากจะสูงมากกว่าเพื่อนจะทำยังไงดีเจยะถาช่วยหน่อย ลองไปที่ศาลแพ่งดูนะครับ

อขอฟังเพลงนี้จากรัฐทิงนงนอยด้วยนะครับส่วนโอไฮโอผมว่าฟังเพลงนี้เพราะมากๆเช่นเดียวกันขอบคุณทีมงานจ้าทิงจาทุกคนด้วยนะครับบอกว่าได้ฟังเพลงนี้แล้วก็มีความสุขจริงๆคุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องบอกว่าเราขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะฮะวันนี้หลายๆคนก็รู้นะครับว่าเราเนี่ยจัดรายการกันอยู่ในพื้นที่วันนี้มาอยู่ที่เมืองโอกินาวานะครับเพราะว่าวันนี้ดีเจยะถาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันยิมนาสติกนะฮะเป็นการแข่งขันยิมนาสติกลีลาประเภทเดียวนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับวันนี้รู้สึกจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับที่แคมฟ็อกที่ช่อง78นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้วันนี้มีสัญญาณผ่านทางดาวเทียมด้วยนะครับวันนี้ดีเจยะถาจะลงแข่งในชนะยิมนาสติกลีลาในประเภทแบบพริ้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปดูกันได้เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ฟังจากคุณอังกอร์นะขอเพลงเพราะเพลงนี้มามอบให้กับพี่สาวจากพนมเปญขอบคุณมากๆด้วยพี่สาวเขมราชบอกเสียใจมากนะครับบอกว่าอยู่กรุงพนมเปญค่ะขอมอบเพลงนี้ให้กับคนไทยเช่นเดียวกันปลื้มใจมากพี่น้องชาวกัมพูชาพี่น้องชาวไทยรักกันแฮปปี้มากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆมีหลายๆคนส่งข้อความทาง SMS บอกว่าฟังจากดาวอังคารรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะวันนี้ได้ฟังแล้วรู้สึกแจ่มใสนะฮะขอบคุณจริงๆดาวยูเรนัสเหรอดาวยูเรนัสบอกว่าฟังแล้วฟังชัดกว่าดาวอังคารค่ะวันนี้แบบนอกโลกก็ฟังเราอ่ะคุณรู้ฟังวันนี้ปลื้มใจมากๆมีหนึ่งผลงานเพลงเพราะผลงานเพลงใหม่ที่ฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจแต่แอบจะเจ็บจิตจี๊ดมีคุณรู้ฟังนะครับจากอิตาลีบอกว่าอกหักจากหนุ่มสวีเดนดีเจยะถาช่วยหน่อยเถอะคือทำยังไงดีล่ะคะเพราะว่ามีหนุ่มจากสวีเดนส่งความรักมาให้กับหนุ่มอิตาลีเป็นความรักที่เกิดขึ้นจริงที่นครโอไฮโอคือไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรให้ดีเจยะถาขอมอบเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับเป็นเพลงใหม่ให้ลองทุกคนลองฟังดูได้แค่5 วันแต่แบบว่ายอดวิว

เป็นเพลงใหม่นะครับเป็นเพลงใหม่จากคุณกอกี้กวิศรานะครับผลงานเพลงเพราะที่ฝากคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่แฮปปี้และก็มีความสุขมากๆส่วนใครที่ฟังเราอยู่ทางวิทยุนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนรีเควสต์เข้ามาว่าอากาศดีมากๆเลยจากรัฐไฮโอนะฮะรัฐทิงน้องน้อยด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆที่เข้ามาจอยกับเราในวันนี้นะฮะเข้ามา

0: แห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร 089-965-7658

0: ไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือและเฟซบุ๊กแฟนเพจเสียงจากทหารเรือขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการเนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าดำเนินรายการโดยดีเจนุ่นว่าที่เรือเตหญิงออนอุมาประการสมุทรและดีเจสอนพันจ่าเอกอดิสรจันทรวัฒน์
1: เหลือเกิน

0: ช่ค่ะ
1: ใช่ให้มาตอนนี้เลยเพราะว่าให้มาตอนนี้เดี๋ยวนี้อย่างแท้จริงให้มาเลยใช่ค่ะคุณตำรวจคือเรื่องนี้หลายรอบแล้วคือหลายรอบแล้วจริงๆที่สทล.วังนันทอุทยานกรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10170ให้ตำรวจมาเดี๋ยวนี้เลยขออีกทีใช่ไหมสทล.วังนันทอุทยานกรุงเทพมหานคร10170จัดมาคุณตำรวจคือตะเมื่อกี้ดีเจสอนเนี่ยดึงกระชากสัญญาณน่ะดึงกระชากสัญญาณจนตัวดีเจสอนปลิวนะคุณตำรวจขาช่วยด้วยค่ะเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะอะไรนะมาไม่ได้ติดน้ำท่วมโอเคคุณตำรวจติดน้ำท่วมอีกละอ่ะไปเปิดหน้าเปิดตากันแล้วกันไหนๆก็ปิดน้ำท่วมแล้วพร้อม3 2 1เอ้าไปสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่30กันยายน2569อยู่กับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์คุณผู้ฟังเกิดอะไรขึ้นน่ะคือโอ้โหเสียใจมากๆคุณผู้ฟังดีเจสอนเสียใจมากคือดีเจสอนมาจัดรายการตั้งแต่มาถึงที่เนี่ยประมาณ6โมงกว่าๆแล้วดีเจสอนดึงสัญญาณอะดึงสัญญาณดึงแบบเต็มที่อะมีคนเอาสัญญาณของดีเจสอนไปแล้วนางบอกจัดรายการที่อะไรอะนางจัดรายการอยู่ที่รัฐโอกิฮาวาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะนางบอกว่านางเป็นนักยิมนาสติกลีลาสาวแล้วคือแบบคือนางก็เหมือนรู้ว่าดีเจสอนน่ะเป็นนักยิมนาสติกทีมชาติไทยอ่ะหรือนางจะแข่งกับดีเจสอนน่ะนะคือดีเจสอนเหนื่อยมากคุณผู้ฟังดีเจสอนเหนื่อยมากคือไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้กับดีเจสอนอย่างแท้จริงอ่ะแต่ดีเจสองก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าคุณรู้ฟังดีเจสองกระชากอะอย่างเงี้ยไปกระชากสัญญาณอย่างนี้เลยเนี่ยนี่อันนี้สายสัญญาณอย่างเงี้ยคือดีเจสองโดนดูดอะโดนดูดแล้วแบบสัญญาณดูดไฟเฟยดูดดีเจสองหมดแต่ดีเจสองก็สู้เพราะว่าในใจอะดีเจสองไม่ได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะหรือไม่ได้นึกถึงใครเลยไม่ได้นึกถึงพระอัลเลาะห์พระอะไรเลยดีเจสองว่าต้องเอาสัญญาณกลับมาให้คนที่รักฉันให้คนที่ฟังรายการเนวิธามได้ฟังด้วยเถิดสาธุเนี่ยจนสัญญาณมาดีเจสองคนลุกอ่ะแต่ดีเจสองก็ภูมิใจที่ได้ดึงสัญญาณนี้กลับมาให้กับทุกคนได้อีกทีหนึ่งกับดีเจยถาคือคุณรู้ฟังมันมาเป็นปีแล้วอ่ะดีเจยถามังจัดรายการสู้กับดีเจสอนน่ะมาเป็นปีแล้วแต่นางยังสู้เราไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงที่เราจะต้องยอมรับให้ได้อย่างแท้จริงดีเจสอนภูมิใจมากที่สามารถดึงสัญญาณกันเข้ามาได้คุณประพัฒน์สอนสวัสดีค่ะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงค่ะข่าวข่าวเธอไหว้ค่ะ เธอช่วยฉันก่อนนี่คือเรื่องจริง นะคุณกรกฎบอกว่ายิมนาสติกใช่ไหมยกขาขึ้น เธอแค่ขาข้างเดียวเนี่ยเดินเนี่ยฉันก็เหนื่อยอยู่แล้วไม่ต้องมายกขาขึ้นคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือมาให้กำลังใจดีเจสอนหน่อยคือดีเจสอนเนี่ยเสียใจมากคือคุณปีดาบอกว่าทำไมนางชอบแฮกงงแล้วนางแฮกเฉพาะรายการดีเจสอนนะนางแฮกเฉพาะรายการดีเจสอนของ FM 93อ่ะหลายๆคนก็รู้ว่าทหารเรือในมีหลายขึ้นนะแต่นางจะเอาขึ้นนี้ขึ้นเดียวให้ได้ไงแต่ดีเจสอนเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะว่าดีเจสอนสามารถเอามาได้แล้วที่ความเป๊ะอ่ะนะคุณผู้ฟังวันนี้พื้นที่ไหนยังมีน้ำท่วมอยู่รายงานแจ้งกับดีเจสอนมาหน่อยคุณประทุมจันงามบอกว่าสวัสดีค่ะนะสวัสดีหลายๆคนค่ะคุณกาซินีบอกว่า

0: สัญญาณจากไทยอันนี้ยังงงอยู่ยังงงอยู่เรื่องของการที่นางเนี่ยกล้าดึงสัญญาณกลับมาอย่างแท้จริงคุณจิราพันธ์บอกว่าส่งลูกจนถึงโรงเรียนแล้วค่ะลูกถามว่าวันนี้ดีเจสอนไม่มาเหรอคะบอกลูกว่าดีเจสอนเนี่ยสู้สุดพลังเลยนะเรื่องของการดึงสัญญาณน่ะคุณเพรมวดีบอกว่าเมื่อวานคิดถึงจะได้เจอดีเจสอนที่งานเกษียณแต่เจอดีเจกาแฟกับฉันยังไม่เกษียณค่ะเดี๋ยวฉันจะบล็อกให้หมดเลยนะในทางคนที่ว่าฉันเนี่ยเกษียณเนี่ยนะฉันยังไม่เกษียณค่ะนะคุณวันนิดาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนค่ะถึงแม้ที่ว่าดีเจสอนจะยังไม่เกษียณแต่หน้าไปแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ฉันจะจัดการบล็อกให้หมดนะคุณพี่ไลพรบอกว่าดีเจสอนเป็นดีเจสอนที่สวยมากๆขอบคุณมากๆเธออันนี้เธอพูดอย่างแท้จริงเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังมันมีคนอยู่คนหนึ่งมาแอบลอกเรียนแบบดีเจสอนมาแอบลอกเรียนแบบดีเจสอนมาทำเสียงดีเจสอนเลยแล้วลองมาดูว่าเหมือนกันไหมนะครับแล้วลองดูว่าเหมือนกันไหมอ่ะทุกคนลองดูนี้แล้วดีเจสอนลองดูว่าเหมือนไหมตอนแรกดีเจสอนมองแวบแรกอุ้ยเหมือนฉันหรือเปล่าเนาะก็เลยลองดูคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะ FM 93ลองเข้ามาดูในเพจเสียงจากทหารเรือแล้วลองดูว่านางคนนี้มาเรียนแบบดีเจสอนเหมือนไหมลองดู
1: เมื่อก่อนนี
2: ้อย่างแท้จริงไหมคะอย่างแท้จริงไหม
1: เธอมันดึกแล้วนะ
2: ทำไม
1: เธอจะมาอะไรมาถามอะไรฉันอย่างนี
2: ้ทำไมถามไม่ได้
1: เธอรู้ด้วยว่าตอนนี้มันดึกแล้วอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงจริงจริงจริงจริงอย่างแท้จริง
2: คุณคือใครคะเนี่ย
1: ดีเจสอนน้ำกะทิตาชาวเกาะหัวโตจะขายทุเรียนได้อย่างแท้จริง
2: ทุเรียนอะไร
1: ทุเรียนตาชาวเกาะอย่างแท้จริง
0: นางกล้ามากกล้ามาทำหน้าฉันอย่างนี้ได้ยังไงกล้ามากกล้าที่เอาแบบอย่างแท้จริงออกอากาศน่ะคือแบบหูฟังดีเจสอนตกใจอ่ะนางเหมือนอยู่นะแต่หน้านางอ่ะดูโหดแต่อยู่ในโหมดฟุ้งฟิ้งอ่ะคุณผู้ฟังนะนางน่ารักมากเลยนะคือคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่มีคนส่งมาให้ดีเจสอนนะดีเจสอนจำชื่อไม่ได้แล้วนางก็ส่งมาบอกว่าเธอมันมีคนน่ะลอกเรียนแบบเธอแล้วก็ฟังรายการเธอทุกเช้าเลยแล้วคือจริตนางนะคุณผู้ฟังยิ่งกว่าตัวแม่ตัวมัมอีกยิ่งกว่าตัวแม่ตัวมัมคือดีเจสอนทุกคนก็รู้นะตอนเช้าเนี่ยเป็นชายแท้พอหลังจากกลางคืนเนี่ยหลังจากเลิกงานอ่ะ18:00 น.ดีเจสอนก็ต้องไปรับงานอยู่ที่สีลมซอย8แล้วก็สีลมซอย4เนาะหลายๆคนก็รู้ว่าดีเจสอนเนี่ยเป็นฝ่ายต้อนรับจ่ายเวลคัมอ่ะนะจะเวียนกันไประหว่างข้าวสารกับสีลมนะก็จะเจอกันได้ใน2ฝากฝั่งนะส่วนใครที่อยากเจอดีเจสอนนะแต่คนเนี้ยนางเอาดีเจสอนน่ะมาแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะแล้วแบบเหมือนด้วยอ่ะดูอีกที
1: เมื่อก่อนนี
2: ้อย่างแท้จริงมั้ยคะแท้จริ งไหม
1: เธอมันดึกแล้วนะ
2: ทำไม
1: เธอจะมาอะไรมาถามอะไรฉันอย่างนี
2: ้ทำไมถามไม่ได
1: ้เธอรู้ด้วยว่าตอนนี้มันดึกแล้วอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงจริงจริงจริงจริงอย่างแท้จริง
2: คุณคือใครคะเน
1: ี่
2: ย
1: ดีเจสอนน้ำกะทิตาชาวเกาะหัวโตจะขายทุเรียนได้อย่างแท้จริง
2: ทุเรียนอะไร
1: ทุเรียนตาชาวเกาะ
0: ฉันคือทุเรียนทอดค่ะไม่ใช่ทุเรียนตาชาวเกาะอยู่เอ้านางร้ายกาจมากรู้ฟังฮะนางร้ายกาจมากที่มากล้าเรียนแบบดีเจสอนได้แล้วหลายๆคนก็บอกว่าเหมือนนะเนี่ยนะ คุณอะไรเนี่ย

คุณริชาบอกว่าเหมือนมากการสลองกับซ่องปีบกับมุนินมุตาค่ะเออนะน่ารักมากๆนะคุณโอปอบอกเหมือนมากนะอย่างแท้จริงคือคุณผู้ฟังนะตอนเนี้ยจำเอาไว้เลยคำว่าอย่างแท้จริงอ่ะต้องเอาไปใช้ที่ทำงานปัญหาอะไรรู้ไหมคือเวลาผอ.ดีเจสอนเนี่ยหัวหน้างานเนี่ยเวลาถามว่างานนี้เสร็จหรือยังคำตอบที่ดีเจสอนจะต้องพูดก็คือเสร็จแล้วครับคือเวลาผอ.ถามว่าสอนงานนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าผอ.หรือว่าหัวหน้างานอ่ะจะรู้สึกไม่มั่นใจดังนั้นแล้วเวลาหัวหน้างานถามว่างานเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับอย่างแท้จริงเนี่ยจำเอาไว้เลยแล้วหัวหน้างานจะรักเราเงินเดือนจะเพิ่มจะขึ้นจำเอาไว้นะทุกคนนะใครที่ทำงานนะพนักงานออฟฟิศทั้งหลายหรือพนักงานหัวหน้าราชการนะหัวหน้างานทำงานราชการเนี่ยเวลานายถามว่างานนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะหัวหน้าอย่างแท้จริงเนี่ยเชื่อเลยเรื่องนี้จะต้อง 100%จริงๆอย่างแท้จริงเนี่ยนะเอาไว้เลยแล้วบอกเลยทุกคนเลยว่าจะมาตรฐานนะครึ่งชั่วโมงแล้วข่าวก็ยังไม่มีค่ะคุณโมนาข่าวค่ะข่าวอยู่ไหนเนี่ยเจอฉันมีข่าวมาเป็นร้อยเลยแต่ฉันกำลังจะมาเล่าอ่ะแต่เธอก็มาถามว่าข่าวอยู่ไหนข่าวอยู่กับฉันเนี่ยรอแป๊บนึงสิเนี่ยเธอเนี่ยโอ้ชอบด่วนน่ะฉันไม่โอเคนะจริงๆอย่างแท้จริงอ้าวไปดูข่าวแรกก็ได้ก่อนที่จะพักตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะ 7:39 อ้าวต้องพักแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังข่าวกันเบรกหน้านะพักกันแป๊บเดียวเจอกันช่วงหน้ากับเนวิธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าพักสักครู่ครับ

เห็นไหมกลับมาพบกันในเบรกที่สองเลยไม่ต้องรับสายหน้าไมค์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นฉันจะให้เธอครึ่งชั่วโมงเนี้ยฟังข่าวอย่างแท้จริงเห็นไหมคำว่าฟังข่าวอย่างแท้จริงก็คือฟังข่าว 100% เลยจะไม่มีอะไรกั้นอย่างแท้จริงเลยให้ทุกคนได้แฮปปี้อ่ะแล้วก็ได้ฟังแล้วแบบเฮ้ยเนี่ยคือดีเจสอนที่มาตรฐานที่สุดอ่ะคือดีเจสอนไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าความรักที่ทุกคนมีให้ดีเจสอนน่ะมันช่าง 100% น่ะแต่ถามว่าแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้นะถึงแม้หลายๆคนถามว่าแล้วข่าวอยู่ไหนก็ดีเจสอนบอกแล้วว่ารายการข่าวเราอ่ะข่าว 100% อยู่แล้วมันมีข่าวถามว่าวิทยุขึ้นไหนที่จะจัดรายการข่าวได้แบบนี้ไม่มีมีแต่ดีเจสอนคนเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังไปดูนิดนึงไปดูความเปลี่ยนแปลงของเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนี่ทุกคนเห็นไหมคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยดีเจสอนเห็นแล้วปลื้มมากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเวลาจะโพสต์เพจเขาแต่ละทีเนี่ยนะจะให้ข้อมูลประชาชนเนี่ยนะก็จะต้องบอกว่าความเย็นความกดอากาศต่ำร่องมรสุมปกคลุมทำให้ภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างเนื่องจากทะเลจีนใต้พัดผ่านทำให้ร่องมรสุม90เมกะวัตต์60เมกะเฮิรตซ์ล่องลอยปฏิจูดลัตติจูดนั้นลัตติจูดนี้ฉันงงค่ะหลายๆคนก็งงดีเจสอนเนี่ยอยู่ทหารเรือพอเข้าใจเพราะว่าเป็นทหารเรือแต่พอเป็นประชาชนงงค่ะล่าสุดเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาโอ้โหพยากรณ์อากาศแบบสบายใจใครก็โพสต์เขาบอกว่าใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะเพราะพรุ่งนี้ชาวกทม.เรามีนัดกับแดดเนี่ยคุณผู้ฟังโอ้โหดีเจสอนเห็นแล้วปลื้มมากปลื้มแอดมินคืออยากจะเห็นแอดมินคนนี้อยากเห็นหน้าตาเลยว่าแอดมินคนนี้หน้าตาเป็นยังไงแต่ดีเจสอนทายได้เลยว่าเป็นแบบเจน Y แน่นอนคือกระโพดว่าใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะเพราะพรุ่งนี้ชาวกทม.เรามีนัดกับแดดเห็นไหมคุณผู้ฟังคือเปลี่ยนแปลงมากน่ารักมากดีเจสอนปลื้มใจมากปลื้มใจที่เห็นเพจของหน่วยงานราชการเนี่ยนะฮะเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจเข้าถึงเรื่องของการสื่อสารได้เป็นอย่างดีปลื้มใจจริงๆคุณผู้ฟังฮะเนี่ยคือเขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยขอให้สั้นขอให้กระชับขอให้เข้าใจบอกไปซ้ายแล้วจะดีก็ต้องบอกว่าซ้ายดีไม่ต้องพูดว่าดีเพราะอะไรบอกไปขวามันจะไม่ดีไม่ต้องมาบอกว่าไม่ดีเพราะอะไรแต่ถ้าหากว่าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยต้องบอกครับไปซ้ายแล้วดีไปเลยไม่ต้องมาวนเวอร์ว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากไปทางซ้ายแล้วจะทำให้อย่างนั้นช้าคุณผู้ฟังต้องแยกแยะว่าสถานะในสภาวะวิกฤตเป็นแบบไหนดีเจสอนเห็นใจและปลื้มใจมากเลยที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเข้าใจเข้าถึงประชาชนได้อย่างจริงอย่างแท้จริงคือไม่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยความกดอากาศต่ำลงความเย็นความกดอากาศลงแล้วทำให้คือข่าวแต่ละข่าวที่เราดูจากกรมอุตุเนี่ยไม่เคยได้เห็นว่าวันนี้แดดจะออกนะวันนี้ฝนจะตกนะคุณผู้ฟังแต่เชื่อไหมละตอนนี้ล่าสุดเพจกรมอุตุเนี่ยนะที่หลายคนเนี่ยโอ้ยดราม่าช่ำนะตอนนี้แฮปปี้แล้วนะฝนจะมาเขาบอกว่าฝนมาแดดมาเขาบอกว่าแดดมาเอออย่างเงี้ยทำให้ประชาชนโอ้ยมั่นใจสบายใจรู้พูดแล้วรู้เลยแฮปปี้นะจริงๆอันเนี้ยดีเจสอนปลื้มใจนะครับคุณผู้ฟังนะฮะอ้าวไปอีกเรื่องนึงกรุงเทพมหานครเห็นว่าก็หนักอยู่เหมือนกันนะ2วันที่แล้วเนี่ยเป็นวันหยุดราชการนะครับวันนี้ทำงานปกติคุณผู้ฟังแต่ล่าสุดโรงเรียนหลายโรงเรียนก็เริ่มจะเปิดเทอมจะปิดเทอมใช่มั้ยคุณผู้ฟังไหนน้องๆหนูๆคนไหนปิดเทอมแล้วบ้างช่วยแจ้งดีเจสอนหน่อยเขาปิดกันเมื่อไหร่อยากรู้ว่าดีเจสอนอยากรู้ว่าปิดเมื่อไหร่เพราะว่าเผื่อจะจัด
มีตติ้งอีกรอบนึงให้น้องๆหนูๆในช่วงปิดเทอมเนี่ยได้มาเที่ยวกันอยากรู้หน่อยคุณผู้ฟังช่วยแจ้งหน่อยนะครับว่าโรงเรียนไหนเอาแค่ตอนนี้พออยากรู้ว่าโรงเรียนไหนยังไม่ปิดถ้าโรงเรียนไหนยังไม่ปิดแล้วปิดเมื่อไหร่อยากรู้ว่าวันสุดท้ายเหมือนบางคนปิดวันที่10ตุลาค่ะดีเจสอนขาสอบเสร็จวันสุดท้ายแล้วปิดวันที่10ตุลาดีเจสอนก็จะได้รู้ว่าอ๋อหลังเดือนตุลาคมหลังจากวันที่10เนี่ยสามารถที่จะจัดงานมีตติ้งได้แล้วอย่างเงี้ยคืออยากให้เด็กๆมาอยากให้น้องๆหนูๆมาคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะ FM 93นะแล้วฟังรายการอยู่เนี่ยนะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือหน่อยอยากรู้ว่าน้องๆปิดเทอมกันเมื่อไหร่นะครับบางโรงเรียนเห็นว่ายังไปเรียนกันอยู่นะยังมีสอบกันอยู่นะบางโรงเรียนนะนะครับไปอีกที่หนึ่งกรุงเทพมหานครหลายๆคนทราบเป็นอย่างดีเนาะช่วงนี้ก็ยังหนักนะที่ดีเจสอนยังหนักก็คงยังเป็นเรื่องจริงอยู่นะหลายพื้นที่เห็นไหมตรงแฟลตคลองจันทน์ใช่ไหมบางกะปินี่ถือว่าหนักนะฮะกรุงเทพมหานครประกาศปิดโรงเรียนนะนี่ปิดโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผลกระทบระดับสูง15เขตคุณผู้ฟังฮะสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองและครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนและก็การสอบในปลายเรียนภาคเรียนที่1นะฮะเขาจะมีการปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนไปจนถึง2ตุลาคมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตนะครับ15เขตนี้นะอย่างเช่นคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมินบุรีราชกระบังวังทองหลวงวังทองหลางขออภัยสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตแล้วก็พื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตให้ผอ.พิจารณาตามความเหมาะสมในการสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมอ้าว15เขตนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครบอกปิดไปเลยนะดูแลน้องๆหนูๆดูแลคุณครูนะครับดูแลโรงเรียนเตรียมสอบปลายภาคนะครับแต่ถ้าหากว่าเกินไปกว่านั้นเอาว่ากันนะครับน้องวินผู้ช่วยยุ่งบอกว่าปิดวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะนะช่างทีบอกว่าลูกคนโตอยู่สวนกุหลาบนะครับปิดมาได้1อาทิตย์แล้วครับส่วนคนเล็กสอบวันศุกร์วันสุดท้ายวันศุกร์นี้ใช่ไหมฮะโอ้ยหลายคนปิดวันที่1ตุลานะนะคุณมิกกี้บอกว่าปิด10ตุลาค่ะนะครับคุณน้องวินบอกโรงเรียนสารศาสตร์ปิดเทอมวันที่5ตุลาค่ะดีเจสอนนะฮะโรงเรียนราชประชาใช่ไหม10ตุลาคมเอ้านะแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันนะคุณรู้ฟังนะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันแต่ก็เหมือนกันกันอยู่ที่ว่าได้สอบขอเป็นกำลังใจให้น้องๆหนูๆสอบน่าจะหลังประมาณหลังตุลาคมนะหลังตุลาคมอาจจะมีนัดมิทติ้งกันในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับแล้วถามทำไมเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วถามทำไมนะคุณรู้ฟังอ้าวก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เอามาเล่าสู่คุณวังให้ทราบกันส่วนหลายๆคนหวักถามว่าทหารเรือทำอะไรในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมมาคุณรู้ฟังต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครนี่ทหารเรือในช่วยเต็มที่นะแล้วยิ่งในภาคตะวันออกเนี่ยกลุ่มจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะชลบุรีระยองจันตราดนี่4จังหวัดนี่โดนหนักคุณผู้ฟังก็ไม่รู้เป็นอะไร4จังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดที่โดนน้ำท่วมทุกปีโดนน้ำท่วมทุกปีแต่ก็ยังสู้กันตลอดนะพอๆกับสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทดีเจสอนเคยไปถามนะเขาก็รู้สึกเสียใจดีเจสอนเคยไปสัมภาษณ์มีคุณยายคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเขาบอกว่ายายท้อเหลือเกินในหนูเอ้ยอยู่มาเนี่ย80กว่าแล้วน้ำท่วมทุกปีเลยคุณผู้ฟังก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าดีเจสอนก็อยู่จังหวัดตราดนะจังหวัดตราดเนี่ยน้ำท่วมปีเว้นปีเหมือนกันนะหรือบางปีก็ทุกปีเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะฮะคือต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะฝนตกชุกแล้วบางพื้นที่เนี่ยตกหนักอย่างเช่นจังหวัดตราดเนี่ยจังหวัดตราดกับจังหวัดระนองเนี่ยเขามีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่เหมือนกันก็คือฝน8แดด4
คือฝนเนี่ยประเทศไทยมีทั้งหมด12เดือนฝนมาแล้ว8เดือนแดดมาแค่4เดือนทำยังไงอ่ะตอนนี้อากาศหนาวหายไปแล้วไม่มีแล้วเมื่อก่อนสมัยที่เจสอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหต้องแข่งกันสวมเสื้อกันหนาวนะใครใส่เสื้อกันหนาวได้เท่คนนั้นเนี่ยสาวกรี๊ดแต่ล่าสุดจังหวัดตราดบ้านดีเจสอนไม่มีเสื้อกันหนาวใส่แล้วเพราะว่าหาอากาศหนาวไม่เจอแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาเล่าสู่ให้กับทุกท่านได้ทราบกันอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าในสถานการณ์ที่หลายๆคนต้องการความช่วยเหลืออยากให้ทหารเรืออยู่เคียงข้างฮะโทรศัพท์มาหาเราได้เลยเราเปิดสายด่วนนะครับ1696ตลอด24ชั่วโมงจำเบอร์ไว้นะฮะ1696ตลอด24ชั่วโมงเป็นเบอร์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสบายใจแล้วก็เวลาเห็นแล้วชื่นใจอ่ะนะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายให้แจ้ง1696 1696ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังนะภาพนี้ไม่ตรงกับ1696กะฉันเอามาโชว์เฉยนะเออนะไม่มีการโฆษณาอะไรทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังไม่มีการโฆษณานะจ๊ะเอ้าเห็นเมื่อวานนี้เขาชื่นชมยินดีกับคุณวิวเหรอกุลวุฒิเหรอสร้างประวัติศาสตร์เหรียญทองแบดมินตันเอเชียนเกมขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกโอ้โหปรบมือแสดงความยินดีกับคุณวิวกุลวุฒิด้วยนะครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองการแข่งขันเอเชียนเกมและไม่ธรรมดาคุณวิวกุลวุฒิขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วหรอโอ้โหดีใจกับคุณวิวกุลวุฒิด้วยนะครับดีใจด้วยนะคุณคือฮีโร่คุณคือตัวอย่างคุณคือ passion คุณคือ inspiration คุณคือ inspire ของใครหลายๆคนที่อยากจะเป็นนักแบดมินตันแล้วทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งเจ๋งคุณรู้ฟังการเป็นอันดับหนึ่งของโลกนี่ไม่ธรรมดานะอยู่ดีๆจะให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันไม่ได้นะยากนะแต่คุณวิวกุลวุฒิสามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้เหมือนกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอะสามารถเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียได้ไม่ธรรมดานะการที่จะเอาชนะจีนเอาชนะญี่ปุ่นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะยากนะกีฬาประเภททีมอ่ะถามว่ากีฬาประเภททีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะถ้าหากไม่สามัคคีกันไม่เข้าใจกันนี่โอ้ยากที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอันดับหนึ่งของโลกได้ฟุตบอลเล่นกัน11คนบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเนี่ยนะยากกับรู้ฟังนะแต่ไทยเราก็สามารถทำได้นั่นหมายความว่าเรื่องไหนที่ว่ายากไทยเราทำได้นะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งกรุงเทพมหานครประกาศ21เขตสิ้นสุดพื้นที่สาธารณภัยโอ้สบายใจดีใจด้วยนะฮะคือเรื่องนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันที่29กันยายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เรื่องของการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองเขตดินแดนดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพักขนงมีนบุรีเอาไหมมันเยอะจังอ่ะท่าน อ๋อกรุงเทพมหานครมี50กว่าเขตแต่ยกเลิกไป21เขตนะคุณผู้ฟังนะโดยระบุว่าตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้มีประกาศขึ้นนะครับก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็การจราจรติดขัดซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้ง50เขตนะครับก็มีการประกาศออกมาว่ามีพื้นที่21เขตเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็มีการยกเลิกกันไปเอ้าแต่พื้นที่อีกทั้ง29เขตยังได้รับผลกระทบอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้ง29เขตนี้ด้วยแล้วกันนะครับปลื้มใจรู้ฟังฮะสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือสถานการณ์ทุกสถานการณ์มักจะมีฮีโร่เสมอนะทหารเรือเป็นฮีโร่ในใจอยู่แล้วแต่ยังมีบุคคลหลายบุคคลเลยที่ขึ้นมาเป็นฮีโร่รู้ฟังผมบอกอีกอย่างนึงนะบางคนน่ะพยายามที่จะโชว์สื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นฮีโร่
คุณผู้ฟังยังมีคนที่ปิดทองหลังพระอีกหลายคนนะที่เขาทำแบบนี้แล้วไม่ได้โชว์หน้าโชว์ตาอยากให้ทุกคนเนี่ยชื่นชมเขานะบางคนเขาต้องการแค่อยู่ในใจไม่ได้ต้องการที่จะโชว์หน้าโชว์ตายังไงก็แล้วแต่เนี่ยบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันดีว่าบุญอยู่ที่ใจอยากทำทำฮะขอให้เป็นทำดีเรื่องดีแล้วเจ้าชีวีจะมีความสุขนะครับเอาวันนี้เวลาหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม7โมงถึง8โมงผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ลาทุกคนไปแล้วสวัสดีจ้า

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์เชียงใหม่ถูกอนุกรรมการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดินหน้ามาตรการดูดซับผลผลิตปี 2569/2570 ลุยเปิดจุดรับซื้อราคานำตลาดชูเกณฑ์ปลอดเผาช่วยเกษตรกรพื้นที่สูงที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น2สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัดครั้งที่2/2569โดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 218,897 ไร่อำเภอที่ปลูกมากได้แก่แม่แจ่มเชียงดาวเวียงแหงแม่อายและฝางคาดการผลผลิตที่ความชื้น 14.5% ประมาณ 173,638 ตันผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นมากขึ้นและช่วงเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม2569ถึงเดือนมกราคม2570ซึ่งผลผลิตทั้งประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการขาดอีกประมาณ4ล้านตันมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์4มาตรการโดยโครงการดูดซับผลผลิตซื้อนำตลาดอย่างน้อย20สตางค์ต่อกิโลกรัมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่สูงและพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการตลาดและการรับซื้อโดยสนับสนุนให้ผู้รับซื้อจากภายนอกพื้นที่เข้ามาเปิดจุดรับซื้อราคาสูงกว่าราคาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าราคากิโลกรัมละ20สตางค์และผู้รับซื้อจะได้รับการสนับสนุนราคาบริหารจัดการในอัตราไม่เกินตันละ500ถึง600บาททั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ19รายไม่ผ่านคุณสมบัติ1รายผ่านคุณสมบัติ4รายและรอตรวจสอบคุณภาพตามหลักเกณฑ์อีก14รายคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับ

0: คิดเงินไว้ครับ
1: เช็คบิลนะคร
0: ับในปัจจุบันได้มีการนำภาษาต่างประเทศมาใช้รวมกับภาษาไทยมากยิ่งขึ้นนะครับคำบางคำเราใช้จนติดปากอย่างคำว่าเช็คบิลนี่ไงนะครับ
2: จ่ายเง
3: ินเช็คบิลก็เก็บตังค์
4: คิดตังค์ด้วย
5: อาบอยเก็บตังค์
6: เรียกให้มาเก็บเงิน
7: ของเมืองนอกเขาจะใช้คำว่าเช็คบิลเหมือนว่าขออีกชุดนึงอะไรประมาณนี้ครับ
6: ฝรั่งไม่รู้นะเช็คบิลอ่ะฝรั่งรู้แต่เช็ค and bin please แล้วก็ทำสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเช็คบิล
0: คำว่าเช็คบิลเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษมีความหมายว่าเก็บเงินหรือคิดเงินใช้ในการเรียกเก็บค่าใช้บริการต่างๆอย่างเช่นเวลาที่เราไปรับประทานอาหารที่ร้านบางคนพูดเพียงสั้นๆว่าเช็คหรือบิลก็ได้ครับนอกจากความหมายที่ได้กล่าวไปแล้วในปัจจุบันได้มีการนำคำว่าเช็คบิลไปใช้ในความหมายอื่นอีกเขานำไปใช้ในความหมายอะไรไปชมกันเลยครับ
8: ตามไปเอาคืนกัน
9: ไปจัดการอะไรเงี้ย
10: ยิงทิ้ง
6: สั่งลูกน้องไปเก็บ
11: เอาคืน
6: คือยังค้างคาใจอยู่แล้วก็ต้องไปเช็คบิลคือการเขาเรียกว่าแก้แค้นอ่ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเราที่อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุ

0: ว่าเกิดอะไรกันขึ้นที่ทำให้เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาก่อนจะไปถึงนั้นเรามาถามสภาพอากาศของแต่ละวันกันก่อนสภาพพยากรณ์อากาศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่โด
1: สำหรับวันนี้นี่วันนี้อากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะดีขึ้นคือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็เรียกว่าฟ้าหลังฝนยังไงก็สดชื่นคือวันนี้จริงๆแล้วจากที่28 29ที่เราคาดการณ์ว่ามันจะดีขึ้นแต่วันนี้มันจะดีแบบชัดมากเลยโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่กรุงเทพมหานครไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือวันนี้ฝนนี่อาจจะอยู่แค่10-20%ของพื้นที่ฝนตกหนักก็ไม่มีนะครับ
0: เรียกได้ว่าตื่นขึ้นมาฟ้าโล่ง
1: มีแดดฟ้าโล่งครับแล้วก็อาจจะวันนี้ก็อาจจะมีหลายคนบ่นว่าร้อนแหละ
0: จากที่เราไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่ช่วงนี้ก็คือรู้สึกว่ารักแดดเป็นพิเศษเพราะว่าเขาหายไปนานเราก็คิดถึงนะคะแล้วสภาพอากาศ
1: โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและภาคกลางภาคออกก็คงจะเป็นสัญญาณอะไรที่ดีในเรื่องการระบายน้ำในเรื่องของหลายคนที่คาดการณ์ว่าเมื่อไหร่น้ำจะแอ่งที่จะเกิดน้ำท่วมที่ผ่านมาวันนี้ก็หลายๆคนคงยิงบอก
0: ค่ะนะครับซึ่งบางพื้นที่เนี่ยพูดก่อนเลยก็ได้ในบางพื้นที่รู้สึกว่ายังท่วมขังแล้วก็ท่วมสูงอยู
1: ่ก็หลายพื้นที่เลยหลายพื้นที่เลยนะครับที่มันท่วมขังอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเองกรุงเทพมหานครบริเวณปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการบางหลายๆพื้นที่นี่ยังท่วมขังอยู่แล้วก็ยังสูงอยู่ในหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนช่วงนี้เรื่องของฝนที่มาจากฟ้าเนี่ยเราไม่ต้องระวังกันเยอะแต่ฝนที่จะมาก็คือไม่ใช่น้ำที่จะมาน้ำที่จะมานี่ก็คือน้ำฝนในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสบายใจได้นะครับในช่วงว่างสัก 3-4 วันเนี้ยค่อนข้างที่จะฝนนี่มีโอกาสน้อยแต่ว่าน้ำที่จะมาก็คือน้ำเหนือหรือน้ำที่มาจากลำน้ำน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากทางภาคเหนือทางตอนเหนือทางตอนเหนือของบริเวณประเทศไทยก็คือส่วนมากน้ำบ้านเราเนี่ยก็จะระบายแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ทะเลเพราะฉะนั้นในคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังแล้วก็ฟังในเรื่องของการเช็คเตือนของกรมชลประทานซึ่งถ้าจากเราดูข่าวนี่มันไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำบางประกงแม่กลองแม่น้ำท่าจีน 3-4 สายหลักที่มันนำน้ำจากข้างเหนือไปสู่ทะเลต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในหลายๆพื้นที่ในวันนี้ชลประทานเองก็เริ่มที่จะปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: อันนี้บางพื้นที่ก็บอกว่าบ้านเก่าเพิ่งจะทำความสะอาดไปน้ำเหนือกำลังจะมาอีกอันนี้เราต้องรอรับมือยังไงคะ
1: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าในช่วงสัก 3-4 วันนี้มันดีที่น้ำจากฟ้าในการเติมมาในค่อนข้างที่จะน้อยเราคิดว่าเป็นอะไรที่น้อยก็ได้นะครับก็เลยทำให้ลักษณะของการบริหารจัดการน้ำนี่ก็คงจะไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างไรเสียนี่ผลกระทบโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำอันนี้มีผลกระทบแน่นอน
0: ใกล้ๆเขื่อนนี้มีผลไหม
1: ใกล้ๆเขื่อนเองในหลายๆเขื่อนที่เขาเรียกว่าเขื่อนเต็มเนาะเขื่อนเต็มแล้วก็เพราะฉะนั้นน้ำที่ไหลลงมานี่ก็จะมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นในบริเวณที่น้ำจากเขื่อนที่ไหลลงมาแล้วก็บริเวณที่เป็นแม่น้ำที่เป็นทางผ่านของเขาเรียกว่าทางผ่านของน้ำที่มาจากทางเหนือเนาะตอนนี้ก็เข้าระวังแล้วก็วัดเตรียมโดยเฉพาะในหลายพื้นที่ถ้าดูในช่วงนี้ไม่ว่าอย่างที่เรียนให้มาตั้งแต่แม่กลองท่าจีนเจ้าพยาและบางปะกงกรมชลนี่ก็จะประกาศแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วนะครับอันนี้ก็ฟังกรมชลไว้จะได้ช่วยลดเรื่องของความสูญเสีย
0: ค่ะก็อันไหนเตรียมพร้อมรับมือได้ก็เตรียมพร้อมนะคะเราก็พยายามจะทำให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุดนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะครั้งนี้เราก็
1: คือเราพยายามที่จะอัปเดตสภาพอากาศแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานนำไปเขาเรียกว่านำไปต่อยอดเนาะต่อยอดเรื่องของการพยากรณ์สภาพอากาศแล้วก็นำไปต่อยอดเรื่องของความสูญเสียที่จะมากับน้ำ
0: ค่ะ
1: น
0: ะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะว่า ช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะต้องเตรียมรับมือกันยังไง
1: ช่วงสัปดาห์นี้ก็ คือสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่อย่างที่ว่าวันนี้จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอาจจะ 10-20% ทางที่เรียนให้ทราบว่าทางบนส่วน

0: ภาคใต้เองวันนี้ก็อาจจะมีฝนได้อยู่ที่ประมาณสัก 60% ของพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้บางพื้นที่ซึ่งก็คงจะณตอนนี้ก็คงจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักเพราะว่าเป็นฝนตกตามฤดูกาลอยู่แล้วแล้วก็ลักษณะของฝนทางภาคใต้นี่เป็นฝนประจำแล้วก็ในช่วงนี้ก็ในเรื่องของฝนตกมากจนอาจจะเกิดอุทกภัยนี่ก็คงจะไม่ค่อยมีสำหรับบริเวณทางนั้นภาคใต้นะครับอันนี้ในช่วง7วันหลังจากนี้ก็พอวันพรุ่งนี้ฝนก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 30-40% ของพื้นที่ในภาพรวมของบริเวณทางตอนบนของภาคตั้งแต่กรุงเทพมหานครไปแล้วก็อาจจะมีฝนหนักได้บางพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ก็อยู่ประมาณเนี้ย 60%
1: แต่จะไม่หนักเท่าช่วงที่ผ่านมา
0: คือฝนหนักมากนี่คาดว่ายังไม่มีในช่วงสัปดาห์นี
1: ้หลังจากนั้นว่าตัวโลเจ้าปัญหาเราคือเคลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้ว
0: เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำตอนนี้มันสลายตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สลายตัวไปแล้วก็อาจจะทำให้ความรุนแรงเรื่องของฝนก็ลดน้อยลงนะคะ
1: อยากให้พี่โดอธิบายเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆค่ะว่าโลตัวนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็เมื่อมันเกิดเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิด
0: คือการที่เราจะดูว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำหรือมวลหรือว่าความกดอากาศสูงเราดูเรื่องของความกดอากาศความกดอากาศที่บริเวณนั้นนะบริเวณความกดอากาศที่บริเวณจะเป็นความกดอากาศที่ต่ำกว่าบริเวณอื่นแต่พอเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วมันมีกำลังแรงขึ้นมาแสดงว่าลักษณะของการหมุนวนซึ่งจากทางซีกโลกเหนืออันนี้มันเป็นหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมันมีความรุนแรงพอมีความรุนแรงจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็กลายเป็นดีเพรสชันกลายเป็นพายุโซนร้อน
1: หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นพายุได้แต่ยังไม่ได้เป็น
0: อันนี้พอยังไม่เป็นไอ้เรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนลมหมุนวนที่เข้าศูนย์กลางเพราะงั้นมันจะดึงความชื้นเข้ามาสะสมเป็นพลังงานแล้วก็ในลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณนี้จะมีการยกตัวของสภาพอากาศได้ดีการยกตัวของอากาศได้ดีมันก็จะทำให้เกิดฝนนะครับแล้วในลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำถ้ามันไม่กำลังมันไม่แรงเนี่ยมันอาจจะกินพื้นที่ไม่กว้างแต่ลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างเนี้ยที่มันมีกำลังแรงมันก็จะกินพื้นที่บริเวณกว้างขึ้นแต่ถ้าเป็น depression นี่มันกินพื้นที่กว้างแล้วมันมีเรื่องของลมความแรงของลมก็เพิ่มเข้ามาด้วยอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเจอนี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มันก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็เข้ามาทางเวียดนามตอนล่างๆแล้วเข้ามาทางกัมพูชาแล้วมันเคลื่อนเข้ามาทางแนวร่องผ่านมาทางประเทศไทยแล้วมาแช่อยู่ตั้งแต่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ไปภาคกลางมันค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวช้
1: าแล้วจะเห็นว่าตรงนั้นมีกลุ่มโลอยู่ตรงกลางตรงช่วงภาคกลางนะคะแล้วก็มีเส้นร่องพาดผ่าน
0: ใช่ครับคือร่องมรสุม
1: นั่นก็คือฝนตกในช่วงที่ร่องพาดผ่านตรงนั้น
0: ที่ฝนตกก็คือแต่บริเวณที่ร่องพาดผ่านแล้วก็บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำครอบคลุมอยู่เพราะฉะนั้นฝนมันค่อนข้างที่จะตกได้ตั้งแต่วันที่23นะบ้านเราในเริ่มมาตั้งแต่23
1: ใช่ๆเราก็มีการแจ้งเตือนไปตั้งแต่ก่อน
0: ใช่
1: ก่อนที่ฝนจะตกเนาะว่าจะตกตั้งแต่23ถึง28ในช่วงนั้น
0: แต่ว่า23เนี่ยบริเวณพื้นที่อาจจะน้อยอาจจะทางด้านภาคตะวันออกก่อน
1: แต่เราก็เริ่มตกแล้ว23
0: ตอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำตัวเนี้ยที่มันเข้าบริเวณประเทศไทยนี่หลายๆพื้นที่จะได้รับผลกระทบถ้าเราไปดูในข้อมูลหลายๆปีส่วนมากถ้าเวลาหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาเนี่ยมันจะมีเรื่องของอุทกภัยเกิดขึ้นแต่อุทกภัยที่เกิดขึ้นจะเป็นบริเวณกว้างหรือไม่กว้างอันเนี้ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพักรับสายจากทางบ้านกันสักครู่นะคะสายแรกค่ะจากคุณเจเจสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะคุณเจเจ
2: สวัสดีครับสองท่านค่ะ
0: สวัสดีครับเจเจ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณเจเจ
2: โอ้โหบอกว่าฝนตั้งแต่สามวันมาโอ้ยตกว่าตกหนักของพังเลยครับ
0: เจเจสมุทรพักสากลเนาะ
2: ครับเจเจตั้งแต่วันนั้นมาโอ้โหเจเป็นบอกว่าทั้งฝนแล้วก็ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับ
0: ครับขอบคุณครับเจเจนี่มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านหรือเปล่า
2: ของเจหยุดติดตรงที่ถนนนะครับก็เลยไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับ
0: สมุทรสาครแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านนะบริเวณที่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่านนี่ก็ค่อนข้างที่จะโอกาสเกิดน้ำขึ้นสูง ในหลายๆพื้นที่ครับ
2: ครับวันนี้จะมีโอกาสมีโอกาสฝนเล็กน้อยหรือเปล่าครับวันนี้สมุทรสาครมาคุณเทียนนะครับ
0: สมุทรสาครวันนี้คาดการจากที่ดูในล่าสุดที่ไม่น่าจะมีครับ
2: ครับที่จะเป็นห่วงกรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าที่ทุกคนมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับก็หลายๆคนในกรมอุตุนิยมวิทยาก็เราเรียกว่าประสบเรื่องของอุทกภัยเหมือนกันในหลายๆคน
1: หลายๆท่านก็บ้านน้ำท่วมเหมือนกันนะคะก็เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนก็ขอบคุณคุณเจเจมากๆนะคะที่เป็นห่วงก็
2: ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณในเรื่องของการตอบคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะเราก็เอาไปปรับปรุงพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: คือเราเองเราอยากจะแจ้งเตือนไปแล้วให้พี่น้องประชาชนนำไปใช้กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อวางแผนในการดำเนินชีวิตแล้วก็ป้องกันเรื่องของทรัพย์สินอะไรนี่ให้มากที่สุดแต่ว่าในหลายๆครั้งนี่เราสิ่งที่เราสื่อสารไปหลายคนที่เสียงสะท้อนกลับมาว่าเราพูดไม่เข้าใจบ้างอะไรบ้างอันนี้เราก็จะนำไปปรับปรุงย
1: ัง
0: ไงก็ถือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ก็ให้โอกาสพวกเราได้ปรับปรุงตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นนะคะแต่เชื่อว่า FC รายการนี้เข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอมาเพราะว่าจะติดตามดูกันตลอด FC จะเห็นว่าจะมีหลายๆท่านที่จะคอยอยู่เสมอเลยชื่อเดิมๆเลยทักทายกันเข้ามานะคะก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะขอรับสายจากทั้งบ้านอีกหนึ่งสายนะคะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัย
3: สวัสดีครับคุณอะไรสุอาป่ะครับ
1: วันนี้ส้มโอค่ะแล้วก็ผอ.มนูลค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ผม
3: ครับผมคุณแล้วก็ที่โรบิยาโรนวิชิตนะฮะที่ภาษายาผมให้ในใจผมโรบิยาเพราะว่าผมบูชาท่านอมรสมพรเถรรมศักดิ์ตลอดนะฮะ
0: อมร
3: สมพรเถรรมศักดิ์พระองค์ท่านเป็นพระบิดาของอุตุนิยมวิทยาด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: เนี่ยมีลูกที่บ้านเอาว่าท่านประจำมาครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
3: เมื่อวานนี้ที่อมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเราเป็นราชอาณนะครับ
0: ครับ
3: เราไม่ใช่ใครที่ไหนเอาไปรู้นะไอ้เขตอะไรคู่เนี่ยผมไม่รู้เป็นใครนะวันนี้เขาห่วงมากเลยนะ
0: ขอบคุณครับคือพอใจตอนนี้ที่ขอบคุณพอใจนี่จากการรับฟังหรือจากการติดตามข่าวที่เป็นแฟนของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ได้นำข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ไปใช้ในการวางแผนหรือว่าไปใช้ในการ
3: แจ้งพี่น้องทุกคนว่า
0: พี่น้องด้วยครับ
3: ทุกคนอร่อยว่าให้ผมได้มีความเชื่อมั่นอมอุตุนิยมวิทยาผมใช้คำว่า 100% เลยดีกว่า
0: ครับ
3: มัน 100% อยู่แล้ว
0: ครับครับขอบคุณนะครับ
3: เพราะว่าผมฟังอะไรนู่นอะไรอมอุตุนิยมวิทยาเข้าสายอะไรเลยอ่านอะไรนู่นนะอันไหนคุณอำนาจสอนอีสานอันไหนดุยน้ำมันน้อยอ่ะ
0: ครับ
3: แล้วออกมาแล้วออกมาอีหลายคนนะ
0: ครับผม
3: ที่อันไหนนู่นนะอันไหนคุณใจชานศิวรนันจรูโลหะและชัยคูเวนทำพมินอะไรพวกนี้นะ
0: ครับครับ
3: อีอามอะไรอร่อย
0: ครับ
3: นะครับ
0: ก็หลาย
3: ๆผมมีความเชื่อมั่นอมอุยมวิญญาณหนึ่งทำเปอร์เซ็นต์นะฮะ
0: ขอบคุณมากครับ
3: มันเป็น100%อยู่แล้วผม
0: ไม่มีอยู่นะครับขอบคุณคร
3: ับ แต่อย่างนี้จุดที่ผมอยู่เนี่ยถนนท่าลำห้าแยกระวีคุณเอ๋จะบอกคุณสมอที่ลบยาแล้วก็ท่านอมนุนออยด้วยว่าจุดที่ผมอยู่จะเป็นถนนห้าลำห้าไอ้แยกระวีหีเนี่ยเอาเป็นฐานที่สะอาดเยอะนะฮะแล้วไปอีกหน่อยเป็นทำได้ระ
0: ค
3: าบาแล้ว
0: ใช่ไหมล่ะอ๋อแถวที่แถวทำเนียบแถวนั้น
3: ไอ้ทำนั้นว่าแถวนี้แล้วก็อย่างที่อุตราเสร็จแล้ว
0: น้ำท่วมน้ำขึ้นสูงไหมครับแม่น้ำเจ้าพระยา
3: ไม่มีคอมเป็นภาษาออนแล้วมันปิ่มที่มาริมถนนนะฮะคอมเป็นภาษาออนแล้วผมนี่ได้รับข้อความจาก1784โอ้หลายรอบมากเลยของกระจายไม่ดีนะ
0: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ
3: ผมว่าอันมันในจังหวัดศรีเนี่ยเป็นเรียกว่าอมบัดอันสารไห่ใช่ไหมสอนเซมบอกแคสใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: แล้วถ้าบอกน้ำเหนือจะมาอีกแล้วครับเดี๋ยวผมไม่สบายใจแล้วผม
0: ก็อาจจะอย่างที่ถามคุณพอใจว่าน้ำแม่น้ำชัพยาเป็นยังไงบ้างขึ้นสูงบ้างหรือเปล่าหรือยังไงก็แต่ว่ายังไงเสียตอนนี้แม่น้ำชัพยาก็ยังสามารถรับน้ำได้เพราะช่วงนี้ก็คือฝนที่ตกลงมาน้อยก็ถึงน้ำยังมาก็
3: อาจจะยังไม่ได้อาจจะที่ยังไม่หมดได้รู้ฝนใช่ไหมครับยังไว้ใจไม่ได้ใช่ไหม
0: คือช่วงนี้ก็ต้องฟังเรื่องของชนประทานนะครับฟังชนประทานเป็นหลักครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเราก็อย่างที่บอกเรารู้เรื่องน้ำข้างบนให้แต่ว่าน้ำข้างล่างตอนนี้ก็คือขอให้ทุกคนฟังชนประทาน
3: ก็อยากจะรู้ความสำคัญว่าในเงี้ยน้ำท่วมเนี่ยก็ฮีโฮเข้าเบอร์1784ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเบอร์มันเฮาป้อนอันมันเฮาสารไห่ใช่ไหม1784ใช่ไหม
0: 1784เป็นน่าจะเป็นพอครับ
3: บหอแล้วอ้อแอร์สวอมอุ้ยวิทยาของเราเนี่ยที่สายด่วนใน182นะครับ
0: ครับผมครับ
3: แล้วสายด่วนหรือว่าหรือว่าโทรข้างบนนี้อะไรฮะ023อ้าว456อะไรอันนี้เป็นเลขหมายรวมใช่ไหมฮะ023อ้าว456
0: ครับผมเป็นเลขหมายรวมครับครับผมโอเคครับ
3: คุณแท้ไม่มีฝนนะวันนี้นะ
0: ไม่มีครับไม่มีครับ
3: ไม่มีฝนขอบคุณครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณพรชัยนะคะคุณพรชัยจากพระราม5นะคะขออีกหนึ่งสายสุดท้ายนะคะคุณทวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัย
4: สวัสดีคุณอันนี้ใครครับเนี่ย
1: ส้มโอค่ะแล้วก็ผอ.มนูนค่ะ
4: ผอ.มนูนแล้วก็พี่รติยาด้วยนะคะผมวันนี้สนามชัยเขตมีแดดแล้วคือว่าวันนี้จะไม่ถามเรื่องฝนแล้วเพราะว่าชุ่มฉ่ำมาแล้วจน
1: น่าจะเต็มอิ่มกันไปแล้ว
0: คือสนามชัยเขตเนี่ยอาจจะโอกาสวันนี้ฝนก็อาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าจะเซาๆวันนี้ยังมีบางพื้นที่อาจจะมีฝนหลุดรอดลงมาได้ในช่วงเย็นนะครับเย็นค่ำ
4: เห็นว่าจะมีมวลวันที่4ที่5นี่จะมีลมหนาวระลอกใหม่มาใช่มั้ยคร
0: ับ ประมาณวันที่5นี่คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาแล้วก็อาจจะมีหลายๆพื้นที่ที่ได้สัมผัสเรื่องของอากาศเย็น
1: ๆ
0: แต่ยังไม่ถึงหนาวครับแต่ยังไม่ถึงหนาว
4: แล้วเขาจะมาแบบจะมาต่อเนื่องไหมหรือว่ามาแล้วก็เว้นช่วงไปครับผม
0: มาแล้วก็ช่วงนี้ยังมาแล้วเว้นช่วงไปยังไม่ต่อเนื่องนะครับ
4: ไม่ต้องต่อเนื่องหรอกครับ
0: ยัง
4: ไม่อยากให้ยังไม่อยากให้มาต่อเนื่องคือว่าอยากให้มาแล้วก็เว้นช่วงไปบ้างก็ดีครับผม
0: คือช่วงนี้ก็มาก็ยังไม่ถึงกับเป็นหนาวครับยังเป็นเย็นๆอยู่ยังไม่ถึงกับหนาว
4: แล้วอุณหภูมิวันนี้ต่ำสุดสูงสุดเท่าไหร่ครับที่สนามชัยเขต
0: อยู่ที่ประมาณ34กับ22นะครับ
4: ขอบคุณครับวันนี้ไม่มีคำถามครับ
0: ขอบคุณ
4: ม
0: าก
4: ครับเจ้าหน้าที่กรมอุตุด้วยครับผม
1: ค่ะขอบคุณคุณธวัชชัยมากๆนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจ FC เรา
0: หลายคนที่เขาติดตามข่าวเราแล้วว่าเป็นแฟนเพจของเรานี่เขาค่อนข้างที่จะเข้าใจในการสื่อสารของพวกเรา
1: ใช่
0: เขาสามารถที่จะนำไปปรับใช้หรือว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
0: อันนี้ก็ขอขอบคุณเลย
1: ใช่เป็นหนึ่งในกำลังใจที่แบบผลักดันให้เรายังมีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังต้องตรวจทุก3ชั่วโมงวัดฝนในช่วงที่ฝนตกหนักทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มความสามารถนะคะพอไปอ่านคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเสียกำลังใจนิดนึงแต่เชื่อว่าก็มีหลายๆท่านที่เข้าใจพวกเราก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนักอุตุนิยมวิทยาทุกท่านด้วยนะคะ
0: เรายังต้องทำงานต่อไป
1: ใช่เราก็ยังมุ่งมั่นทำงานต่อไปไม่ว่าจะเจออะไรเราก็ยังพยายามทำให้มันดีที่สุดนะคะเดี๋ยวมาทักทายทาง Facebook ไลฟ์กันบ้างนะคะคุณสุรชัยสราทัศน์นะคะขอทักทายกันเข้ามาคุณวิสิทธ์นะคะทักทายกันเข้ามาคุณราตรีทักทายกันเข้ามาคุณจิราวันคอนฝนตกค่ะคอนเมืองคอน
0: ใช่ครับ
1: นครศรี
0: อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือเฝ้าระวังก็คือทางภาคใต้ที่ฝนจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 60% ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที
1: ่
0: ครับอย่างทางด้านฝั่งตะวันออกก็คือตั้งแต่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแล้วก็ยะลาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีฝนหนักอยู่แล้วก็จากด้านตะวันตกก็ตั้งแต่ปังงากระบี่ตรังสตูลนะครับ
1: ค่ะทาง YouTube ไลฟ์ค่ะทักทายกันเข้ามานะคะหายไป2วันเลยต้องไปเช็คสภาพอากาศในเว็บกรมอุตุแทนเช้านี้ในเมืองลำพูนหมอกลงจัดตอน 3:00 อากาศเช้านี้สบายๆฟ้ายังไม่มีแดดค่ะ
0: ครับขอบคุณ
1: ครับนี่ก็เป็น FC เรานะคะสวัสดีครับน้ำเหนือจะมาถึงสายไหมกทม.วันไหนครับ
0: จริงๆแล้วคือในเรื่องของการจัดการน้ำเนา
1: ะอ
0: ย่างที่เรียนให้ทราบว่าตั้งแต่น้ำตอนนี้คือน้ำที่มันพอน้ำไม่มาจากฟ้านี่น้ำที่มันอยู่ในระบบเนี่ยกรมชลประทานค่อนข้างที่ก็จัดการได้ดีด
1: ัง
0: นั้นก็อยากให้ติดตามข่าวของกรมชลประทานหรือว่าถ้าอยากสอบถามก็สอบถามไปที่กรมชลประทานแล้วก็อาจจะมีพอๆอีกที่หนึ่ง
1: จะแน่นอนกว่านะคะเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลเป็นแบบ
0: ใช่ครับเรียลไทม์
1: เลย
0: อันนี้เราก็อยากจะให้ทางผู้ฟังที่รับฝั่งทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคือเราไม่ได้ดูแลทั้งหมดแต่เราถ้ามีข้อมูลเราก็จะพยายามช่วย
1: ใช่ระบบการจัดการน้ำก็จะเป็นทางกรมชลเขาก็จะมี
0: แต่ใช่ครับแต่อย่างนี้อย่างคำถามว่าเมื่อไหร่จะมาสายใหม่อย่างนี้เราขออนุญาต ไปสอบถามกับจุดประการหรือพบ
1: ผมใช่เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มด้วยนะคะสายถัดไปนะคะวันนี้ชลบุรีฝนจะตกไหมคะ
0: ชลบุรีวันนี้ช่วงเย็นๆอาจจะมีได้นะครับชลบุรีช่วงเย็นค่ำอาจจะมีได้แต่ไม่เยอะครับไม่เยอะอาจจะมีอยู่ครับมีอยู่ชลบุรี
1: คุณสิทธิชัยค่ะกทมลาดกระบังวันนี้มีฝนไหมครับ
0: กทมวันนี้ ไม่น่าจะมีฝนลาดกระบังก็วันนี้ก็ลาดกระบังไม่น่าจะมีครับน่าจะมีคนเดียวแถวๆทางด้านแถวจะเชิงเซามากกว่า
1: ค่ะก็ขอให้ไม่มีเนาะลาดกระบังนี้ก็รู้สึกว่าน้ำยังไม่ได้ลดน้ำยังท่วมอยู่
0: ท่วมอยู่สูงยังท่วมสูงแต่ว่าข่าวดีนิดนึงเมื่อเช้าพอดีได้คุยกับทางพรรคพวกเพื่อนฝูงหลายๆคนก็บอกว่าเริ่มที่ติดตั้งที่ดีเริ่มมีรถแถวจะเป็นลาดกระบังแถวอ่อนนุชแถวประเวศแถวนั้นเริ่มเห็นน้ำลดแล้วลดไปก็เห็นว่าจากที่เขาก็ลดลงมาทางฝากเขาแล้วอันนี้ก็เป็นติดตั้งที่ดี
1: ก็เป็นกำลังใจให้จริงๆเราเข้าใจมากๆเลยเพราะวันที่ฝนตกเราก็น้ำท่วมเหมือนกันขนาดเราท่วมแค่วัน2วันนะเรายังรู้สึกว่ามันลำบากจังเลย
0: คือจริงๆแล้วคนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็หลายคนก็ประสบแล้วก
1: ็
0: สูญเสียเรื่องของทรัพย์สินไม่ว่ารถยนต์หรืออะไรนี่ก็เยอะเหมือนกันครับ
1: นักอุตุนิยมวิทยาเราก็บ้านก
0: ็ครับ
1: คือลดไป
0: เขาหลายๆอย่างเราจากการคาดการณ์ของฝนเองเราบางครั้งทำให้เราต้องมานั่งทบทวนกันใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร
1: นี่เราไม่เคยเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมาถอดบทเรียนกันว่าจะต้องแก้ไขยังไงต่อไปจะต้องรับมือยังไงให้มันดียิ่งขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวทักทายทาง Facebook ไลฟ์กันต่อนะคะคุณเตือนใจสุขบางค่ะสวัสดีผอ.มนูน้องส้มโอค่ะเขตปู่เจ้าพระประแดงทะเลหนุนสูงน้ำทะเลหนุนสูงประมาณกี่วันคะ
0: จริงๆแล้วน้ำทะเลช่วงนี้ก็ว่าหนุนสูงแต่มันก็ยังมีระยะช่วงเวลาที่มันลดลงต่ำเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือน้ำทะเลช่วงนี้หนุนสูงจริงก็ยังไม่เท่ากับช่วงที่ฝนตกลงมาในช่วงที่เราเจอฝนหนักๆช่วงนั้นจะหนุนสูงกว่านี้สำหรับน้ำทะเลที่จะหนุนสูงกว่าช่วงนี้ก็คือหลังวันที่ห้าน่าจะหนุนสูงขึ้นอีกนั่นนี่ก
1: ็
0: ซึ่งเราคาดว่าในช่วงนั้นน่ะในการระบายน้ำก็คงจะทำได้ดีไปแล้วนะครับ
1: ค่ะคุณประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะคุณประยงค่ะอยุธยาจะมีฝนอีกวันไหนคะ
0: อยุธยาฝนพรุ่งนี้ก็มีโอกาสนะครับพรุ่งนี้แต่วันนี้โอกาสน้อยกว่านะโอกาสน้อยอยู่แต่วันพรุ่งนี้อยุธยาวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะมีฝนในช่วงเย็นค่ำครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีแต่ว่าก็ไม่ได้ตกหนักและตกแช่มากมายแต่ว่าอาจจะเจอฝนก็เป็นฝนในเรื่องของฝนที่เกิดจากมรสุมตะตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็เหมือนกับลักษณะของฤดูฝนเพราะฉะนั้นฝนที่ตกที่ก็คงจะไม่เกินชั่วโมงหรืออย่างนี้ก็อาจจะประมาณสัก 3-40 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องวิตกอะไรมาก
1: ค่ะคุณรุจธรนะคะทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะคุณคิดชพิษสวัสดีค่ะคุณตาต้าสวัสดีค่ะเสาร์อาทิตย์นี้มีฝนไหมคะสามพานนครปฐมบ่ายค่ำ
0: เสาร์อาทิตย์นี้สามพานขออนุญาตดูข้อมูลสามพานเสาร์อาทิตย์นี้สามพานมีครับสามพาน บุคาดมีฝนหนักได้นะครับในเสาร์อาทิตย์นี้ครับสามพานโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับ
1: คุณเชอรี่ค่ะ5ถึง10น่าจะพูดถึง5ถึง10ตุลาคมนี้ฝนมาไหมคะ
0: ที่ไหนนะไม่รู้
1: ไม่ได้ถามสถานที่
0: ก็ขออนุญาตว่าฝนเมื่อในช่วงตั้งแต่วันที่5เนี่ยครับฝนมาแล้วก็เริ่มคือตั้งแต่วันที่5มีเรื่องของความกดอากาศสูงที่มันเริ่มมาบริเวณประเทศไทยเนาะเริ่มมาตั้งแต่ตอนบนก่อนเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่5นี่ฝนก็มาตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานก่อนหลังจากนั้นฝนก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับมาบริเวณพอที่6ที่7นี่อาจจะลงมาบริเวณภาคกลางภาคเหนือตอนล่างๆแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่5ถึง10เนี่ยคือเจอฝนแน่นอนทั้งประเทศนั่นแหละครับทั้งประเทศแต่ว่าฝนที่หนักถึงหนักมากเนี่ยจะช่วงแรกก็อย่างวันที่5นี่ก็อาจจะ อาจจะแถวภาคอีสานก่อนนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรืออาจจะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่4อย่างเนี้ยภาคอีสานก่อนภาคอีสานแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครพอวันที่นั่นก็คือวันที่5วันที่6วันที่7นี่ก็อาจจะมาอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออกจะเป็นส่วนใหญ่พอหลังจากนั้นวันที่8นี่ที่คาดการไว้เราคาดว่าถ้าตัวความกดอากาศสูงตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีกำลังหน่อยก็อาจจะลงไปถึงบริเวณทางด้านภาคใต้นะครับเรื่องของมวลอากาศเย็นก็อาจจะขยับลงไปทางอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังวันที่5นี่ก็หลายๆพื้นที่ก็คงจะสัมผัสในเรื่องของอากาศเย็นๆอากาศเย็นเราคาดว่ายังไม่ถึงกับอากาศหนาว อากาศหนาวในที่นี้ก็คือต่ำกว่า15องศานะครับ เราคาดว่ายังไม่อาจจะยังไม่ถึงที่ต่ำกว่า15องศาแต่อย่างไรเสียก็ขอให้ติดตามในเรื่องของข่าวถูกอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ให้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของอากาศที่มันประมาณสัก10วันอย่างเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เราเดี๋ยวขอดูข้อมูลเพื่อความมั่นใจอีกนิดนึงนะครับ
1: จริงๆ มีคำถามอีกเยอะมากๆวันนี้รู้สึกว่าเราตอบคำถามให้ไม่ทันนะคะก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวติดตามในช่วงเที่ยงอีกได้นะคะทักทายกันเข้ามาถามได้เลยเพราะว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายวันนี้เวลารู้สึกว่าน้อยเกินไปสำหรับเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านรับฟังต่อในช่วงเที่ยงขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงพี่โดมาจัดรายการต่อมั้ยคะ
0: ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าวันนี้เป็นใครยังไงเดี๋ยวถ้าสมมติว่าไม่มีใครก็น่าจะได้เจอกันอีก
1: ค่ะ
0: ขอดูก่อนว่าวันนี้จริงๆแล้วตอนเที่ยงเป็นพี่ตูนหรือเปล่า
1: อาจจะเป็นพี่ตูนนะคะ
0: เดี๋ยวดูก่อนว่าพี่ตูนอยู่หรือไม่อยู่ถ้าพี่ตูนไม่อยู่ก็เดี๋ยวอาจจะได้เจอกันอีกรอบนะ
1: ค่ะก็อยากให้พี่โดช่วยสรุปในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อีก24ชั่วโมงต่อจากนี้เราต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษ
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ตรังต่อยอดหมูย่างเมืองตรังสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเตาย่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นจัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมนำเสนอเตาย่างนวัตกรรมสำหรับหมูย่างทั้งตัวเมื่อวันที่26กันยายน2569ที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังและโรงงานต้นแบบสินชัยหมูย่างจังหวัดตรังสำหรับหมูย่างเมืองตรังถือเป็นอาหารอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงนำองค์ความรู้ด้านอาหารและนวัตกรรมมาผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแนวทางยกระดับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีนาคบรรผู้วิจัยและผู้ประดิษฐ์เตาย่างนวัตกรรมสำหรับหมูย่างทั้งตัวกล่าวว่าเตาย่างดังกล่าวใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงลดฝุ่นและควันจากการใช้ไม้ลดขั้นตอนการเตรียมเตาและลดการใช้แรงงานโดยสามารถควบคุมการย่างได้ด้วยผู้ปฏิบัติงานเพียง1คนอีกทั้งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการวางแผนการผลิตและรองรับคำสั่งได้มากขึ้นโดยกิจกรรมยังมีการลงพื้นที่หน้าโรงงานต้นแบบสินชัยหมูย่างตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตจริงพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับศักยภาพและแนวทางการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการนำงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อร่วมยกระดับอาหารอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังสร้างมูลค่าเพิ่มและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพ พระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
18: เกษตรเพื่อประชา ถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนแล้วยังมีในส่วนของการให้บริการเช่าเวลาห้องบันทึกเสียงรวมไปถึงการถ่ายทอดสดนอกสถานที่และผลิตเสียงประกอบสื่อประเภทต่างๆรวมทั้งผลิตสารคดีสั้นด้วยระบบอุปกรณ์ที่ทันสมัยและทีมงานที่มีคุณภาพอีกทั้งยังพร้อมให้บริการในด้านการเผยแพร่การออกอากาศเช่นสปอตโฆษณาและสารคดีสั้นเป็นต้นทั้งนี้หากหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจที่จะผลิตรายการประเภทดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเลขที่2143/1ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข02-579-3927และหมายเลข02-562-0165หรือติดต่อผ่านทางอีเมล am1386news@hotmail.comและติดต่อผ่านทาง LINE @am1386 สนับสนุนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
9: ์คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
19: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะนำเรื่องข่าวสารจากทางสมาคมนะครับจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาออกอากาศ2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาหมอจรอนครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakfm.org นะครับแล้วก็ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook และก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมาจะหลอดนครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับ0815109471นะครับ0815109471ครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำวันพุธที่30กันยายน2569นะครับแล้วก็ข่าวการลงพื้นที่นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการนะครับของทางกระทรวงพม.นำโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เวลาเราเปิดดูข่าวภัยพิบัติต่างๆตามทีวีหรือในมือถือนะครับโดยเฉพาะข่าวสถานการณ์น้ำท่วมภาพจำที่คุ้นตาเราที่สุดคืออะไรครับ
2: ก็น่าจะเป็นภาพความโกลาหลเนาะแบบคนกำลังวิ่งวุ่นเก็บของขึ้นที่สูงหรือไม่ก็ลุยน้ำระดับเอวออกมาจากพื้นที่
1: ใช่ครับหรือขับรถหนีมวลน้ำกันแบบชุลมุนคือมันเป็นภาพที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเพื่อเอาชีวิตรอดมากๆ
2: มันคือปฏิกิริยาอัตโนมัติของมนุษย์เวลาเจอวิกฤตเลยล่ะค่ะคือทุกคนพยายามหนีออกจากจุดที่อันตรายที่สุดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้แต่ว่าลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับจินตนาการว่าคุณผู้ฟังอยู่ในบ้านแล้วระดับน้ำข้างนอกเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นจนปิดตายประตูทางออก
2: โหแค่คิดก็อึดอัดแล้วนะคะ
1: ใช่ไหมครับและที่สำคัญคือคนที่อยู่ในบ้านนั้นน่ะไม่สามารถมองเห็นระดับน้ำที่กำลังคืบคลานเข้ามาได้หรือว่าอาจจะมีข้อจำกัดทางร่างกายที่ทำให้ไม่สามารถก้าวเท้าลุยกระแสน้ำเชี่ยวกรากออกไปได้เหมือนคนอื่น
2: ๆคือแทนที่จะเป็นภาพความโกลาหลแบบที่เราเห็นในข่าวมันจะกลายเป็นความโดดเดี่ยวและความหวาดกลัวที่ถูกขังอยู่หลังประตูบานนั้นทันทีเลย
1: ถูกต้องเลยครับซึ่งประเด็นนี้แหละคือแก่นสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงNMAB อัปเดตอย่างเป็นทางการนะครับ
2: ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดที่เราตั้งใจนำข้อมูลลึกๆมาย่อยให้ฟังกันนะคะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเคยหมุนคลื่นมาเจอกันเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับผู้ฟังในเขตอำเภอเมืองนะครับ
2: ส่วนผู้ฟังในเขตอำเภอสีคิ้วนะคะก็สามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ค่ะ
1: เราเจอกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นเลยโดยช่วงรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: แล้ววันนี้ภารกิจหลักของการเจาะลึกของเราคืออะไรคะมีข้อมูลส่วนไหนที่เราต้องมาแกะรอยกันบ้าง
1: วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวที่ลงรายละเอียดแบบครบถ้วนจัดเต็มเลยครับจะไม่มีการสรุปข้ามประเด็นสำคัญแน่นอนโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับ
2: น่าสนใจมากค่ะ
1: ซึ่งผมอยากจะชวนเจาะลึกลงไปว่าทำไมภารกิจเหล่านี้ถึงมีความหมายต่อคนตาบอดและคนพิการมากกว่าแค่การเอาของไปแจกนะครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีมิติที่ลึกกว่านั้นเยอะเลย
1: จากนั้นนะครับเราจะพลิกไปดูตัวแปรสำคัญที่ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดนั่นก็คือการเจาะลึกสภาพอากาศของวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569โฟกัสหนักๆที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาบ้านเราครับ
2: คือเพื่อให้คุณผู้ฟังมีข้อมูลที่ครบถ้วนเอาไว้ใช้ในการวางแผนชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ
1: ใช่เลยครับมันเป็น2เรื่องที่ผูกติดกันเป็นเรื่องเดียวเลยล่ะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจสภาพอากาศเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าความช่วยเหลือควรจะลงไปที่จุดไหน
2: งั้นเรามาเริ่มเจาะที่สถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับข่าวนี้มาจากฝั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพม.นะครับ
2: ฮะทางพม.มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างคะ
1: คือเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีนายนิกรโสมกลางได้นำทีมผู้บริหารลุยลงพื้นที่เป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะครับ
2: โหการที่ระดับบริหารลงพื้นที่ต่อเนื่องถึง3วันติดเนี่ยสะท้อนว่าสถานการณ์ค่อนข้างวิกฤตกว่าที่คิดนะคะรอบนี้เขาเล็งเป้าไปที่พื้นที่ไหนเป็นพิเศษคะ
1: จุดยุทธศาสตร์รอบนี้คือที่การเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพครับ
2: ลาดกระบังนี้เป็นพื้นที่ปราบเซียนเลยนะคะในแง่ของภูมิศาสตร์
1: ยังไงเลยครับ
2: คือมันมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะค่ะแล้วก็มีปัญหาการระบายน้ำเรื้อรังมาตลอดเลยพอเกิดน้ำท่วมขังปุ๊บเส้นทางสัญจรปกติของชุมชนเคหะร่มเกล้าจะถูกปิดตายทันทีเลยค่ะ
1: มีหน้าล่ะครับวิธีการลงพื้นที่รอบนี้เขาถึงต้องใช้เรือพายเข้าไปตามซอกซอยของอาคารที่พักอาศัยเลยเพื่อที่จะเอาอาหารปรุงสุกน้ำดื่มแล้วก็ถุงยังชีพไปแจกจ่ายแบบถึงหน้าประตูห้องเลยล่ะครับ
2: เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่ท้าทายมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งงานนี้ต้องให้เครดิตทางบริษัทฟอร์คอนประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนถุงยางชีพล็อตนี
2: ้ดีเลยค่ะที่มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วย
1: แต่เดี๋ยวนะครับผมขอเบรกตรงนี้จุดหนึ่งเวลาเราอ่านข่าวเจอคำว่านั่งเรือเข้าไปแจกของคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นภาพปกติของการช่วยเหลือน้ำท่วมทั่วไปหรือเปล่า
2: คนก็คงชินตากับภาพนี้นะคะ
1: แต่ถ้าเป้าหมายปลายทางหลังประตูห้องนั้นคือคนตาบอดหรือว่าคนพิการล่ะครับการนั่งเรือเข้าไปเคาะประตู มันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยนะครับ
2: อ่าฮะคุณหมายถึงว่ามันมากกว่าแค่การเอาเสบียงไปให้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับผมมองว่ามันเหมือนการจัดส่งกำลังบำรุงในสมรภูมิที่เส้นทางถูกตัดขาดเลยนะมันคือการต่อสายใยชีวิตเลยล่ะ
2: ช่วยอธิบายภาพนี้ให้ชัดขึ้นอีกนิดสิคะว่าทำไมมันถึงต่างจากการแจกของคนทั่วไป
1: ลองนึกถึงความเป็นจริงทางกายภาพนะครับคนทั่วไปเนี่ยถ้าน้ำท่วมถึงเอวอย่างมากก็คือเปียกค่อยๆเดินคลำทางออกมาหาของกินปากซอยได้ถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็ยังพอเอาตัวรอดออกไปได
1: ้แต่สำหรับคนตาบอดน้ำที่ท่วมขังคือการลบแผนที่ในหัวของพวกเขาทิ้งทั้งหมดเลยนะครับพวกเขาไม่สามารถกะความลึกของน้ำได้ไม่รู้เลยว่าใต้ผิวน้ำที่ขุ่นมัวนั้นมันมีฝาท่อที่เปิดอ้าอยู่ไหมหรือว่ามีเศษแก้วแตกหรือเปล่า
2: โหจริงด้วยค่ะเป็นอันตรายที่มองไม่เห็นเลย
1: ส่วนคนพิการที่ต้องใช้วีลแชร์หรือว่าอุปกรณ์ช่วยเดินลองจินตนาการถึงการเข็นวีลแชร์ฝ่าน้ำระดับเข่าดูสิครับมันคือภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ฝ่าน้ำเข้าไปเคาะประตูห้องมันคือเส้นได้เส้นเดียวที่เชื่อมพวกเขาไว้กับการรอดชีวิตครับ
2: เป็นการถอดรหัสข่าวที่ทำให้เห็นภาพความน่ากลัวของการถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบชัดเจนมากเลยค่ะซึ่งถ้าเราเจาะลึกลงไปในกลไกความช่วยเหลือครั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจคือระบบเบื้องหลังค่ะ
1: ระบบเบื้องหลังยังไงครับ
2: คือภารกิจสเกลใหญ่ขนาดนี้พอมองหน่วยงานเดียวทำไม่ไหวหรอกค่ะมันเกิดจากการสร้างโครงข่ายความร่วมมือที่น่าสนใจมากมีทั้งพม.แล้วก็การเคหะแห่งชาติหรือกคช.และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.ด้วยค่ะ
1: โอ้โหเป็นการบูรณาการหลายหน่วยงานเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะและที่สำคัญคือเขาดึงสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางเข้ามาเป็นแกนหลักในพื้นที่ด้วยนะคะ
1: การดึงชุมชนเข้ามาเป็นแกนหลักนี่แหละครับที่น่าสนใจพวกเขาจัดระบบการทำงานกันยังไงแหละครับถึงสามารถซัพพอร์ตพื้นที่น้ำท่วมขนาดนั้นได้
2: เขาใช้วิธีตั้งครัวกลางขึ้นมาแบบเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วนเลยค่ะอยู่ที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทรชัยซอยรามคำแหง39ค่ะ
1: ฮะเป็นศูนย์บัญชาการเรื่องอาหารเลยสิครับเนี่ย
2: ประมาณนั้นเลยค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกลไกเนี้ยมันเหมือนกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท้องถิ่นนะคะเวลาระบบหลักเข้าไม่ถึงหรือช้าเกินไปโหนดหรือจุดกระจายสัญญาณเล็กๆในระดับชุมชนจะถูกเปิดสวิตช์ขึ้นมาทำงานแทนทันที
1: เป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ
2: แล้วครัวกลางนี้ไม่ได้แค่เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือปลากระป๋องมาแจกนะคะแต่เป็นการรวมตัวของอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อทำอาหารปรุงสุกที่สะอาดและมีคุณภาพเลยค่ะ
1: การตั้งครัวระดับนี้เพื่อเลี้ยงคนจำนวนมากไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับในรายงานข่าวเนี่ยมีตัวเลขวัตถุดิบที่สำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.เข้ามาสนับสนุนด้วย
2: อ่าฮะทั้งสทค.สนับสนุนอะไรมาบ้างคะ
1: ซึ่งพอผมเห็นตัวเลขแล้วต้องยอมรับเลยว่านี่มันระดับโรงอาหารขนาดใหญ่เลยนะคือมีข้าวสาร100ถุงน้ำดื่ม500ขวดไก่สด100กิโลกรัมหมูสดอีก100กิโลกรัมและไข่ไก่อีก 1,000 ฟองเลยครับ
2: อือหือข้อมูลตรงนี้ล่ะค่ะที่บอกเล่าสเกลของความเดือดร้อนได้ดีที่สุดเลยไก่และหมูอย่างละ100กิโลกรัมไข่ 1,000 ฟองมันคือการคำนวณมาแล้วว่าต้องผลิตอาหารกล่องให้ครอบคลุมหลายร้อยชีวิตในแต่ละมื้อเลยนะคะ
1: ใช่ครับเป็นภารกิจที่ใหญ่จริง
2: ๆและประเด็นที่ดิฉันอยากเน้นย้ำจากเรื่องครัวกลางคือทำไมต้องเป็นอาหารปรุงสุกรู้ไหมคะ
1: ทำไมล่ะครับแจกของแห้งมันไม่เก็บได้นานกว่าเหรอ
2: ในภาวะวิกฤตแบบนี้การแจกอาหารแห้งอาจจะดูจัดการง่ายกว่าก็จริงค่ะแต่สำหรับคนตาบอดหรือคนพิการที่บ้านถูกน้ำท่วมการจะจุดเตาแก๊สต้มน้ำหรือทำกับข้าวเองมันเต็มไปด้วยอันตรายจากอุบัติเหตุเลยนะคะ
1: จริงด้วยครับเผลอๆไฟฟ้าก็อาจจะถูกตัดไปแล้วด้วยซ้ำ
2: ใช่ค่ะดังนั้นการได้รับอาหารที่เปิดกล่องแล้วกินได้เลยมันคือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดแล้วก็ช่วยรักษาสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยได้ดีที่สุดเลยค่ะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับมันคือความละเอียดอ่อนในการออกแบบความช่วยเหลือจริงๆทีนี้สำหรับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนพิการหรือญาติพี่น้องที่ดูแลกลุ่มเปราะบางอยู่
2: อ่าฮะมีช่องทางไหนที่พวกเขาติดต่อได้บ้างใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าตอนนี้กำลังฟังรายการเราแล้วเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมจนออกไปไหนไม่ได้เรามีหน่วยงานไหนที่เขาสามารถต่อสายตรงขอความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนได้ฟรี24ชั่วโมงไหมครับ
2: มีแน่นอนค่ะเป็นข้อมูลที่ต้องขีดเส้นใต้หนาๆเลยนะคะทางพม.เนี่ยเขามีศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือที่เรียกย่อๆว่าสรส.ค่ะ
1: สรส.นะครับติดต่อได้ทางไหนครับ
2: สามารถโทรผ่านสายด่วนพม.เบอร์1300ได้เลยค่ะให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดและที่สำคัญคือโทรฟรีด้วยนะคะ
1: ย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์1300
2: ใช่ค่ะ1300ใครที่กำลังเดือดร้อนหรือพบเห็นคนตาบอดคนพิการติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสามารถโทรแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือได้ทันทีเลยค่ะ
1: Memory เบอร์1300ไว้ในโทรศัพท์ได้เลยนะครับเป็นเบอร์ฉุกเฉินที่สำคัญไม่แพ้เบอร์ตำรวจหรือโรงพยาบาลเลยล่ะเอาละครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องน้ำที่ท่วมอยู่บนพื้นดินไปแล้ว
2: แล้วเราจะไปเจาะเรื่องอะไรต่อคะ
1: สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะชี้ขาดว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะเบาลงหรือวิกฤตหนักกว่าเดิมมันอยู่ที่สภาพอากาศครับ
2: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะการรู้ล่วงหน้าว่าฝนจะมาตอนไหนมันคือข้อมูลเพื่อการเอาชีวิตรอดอย่างแท้จริงเลยนะคะการรอตั้งรับน้ำที่ท่วมแล้วอย่างเดียวมันเหนื่อยเกินไปค่ะ
1: งั้นเรามาพลิกแฟ้มอัปเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันแบบเจาะลึกเลยนะครับวันพุธที่30กันยายน2569ข้อมูลนี้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผมขออนุญาตเจาะลึกหนักๆไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมาบ้านเราเป็นพิเศษนะครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: ภาพรวมของภาคอีสานวันนี้อุตุเขาว่ายังไงบ้างครับวันนี้ภาคอีสานตอนล่างและหลายจังหวัดยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ครับมีลมใต้พัดด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: แล้วพื้นที่ไหนบ้างคะที่ต้องเฝ้าระวัง
1: ที่ครอบคลุมก็จะมีเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีครับ
2: ดูจากเส้นทางแล้วพาดผ่านจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะคะ
1: อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าๆของภาคอีสานจะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสครับแต่พอตกบ่ายอุณหภูมิจะดีดขึ้นไปสูงสุดที่33ถึง36องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
2: โหกลางวันนี่ร้อนเอาเรื่องเลยนะคะแล้วถ้าเจาะจงที่นครราชสีมาของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ซูมอินเข้ามาที่โคราชอย่างละเอียดเลยนะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับและช่วงกลางวันอุณหภูมิจะพุ่งไปสูงสุดถึง36องศาเซลเซียสเลยครับ
2: 36องศาเซลเซียสในวันที่ความชื้นสัมผัสสูงเพราะมีฝนตกแบบนี้มันคือสภาพอากาศที่อบอ้าวมากเลยนะคะทำให้ร่างกายเราสูญเสียน้ำได้เร็วมาก
1: ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากตั้งคำถามชวนคิดเวลาเราฟังพยากรณ์อากาศเราได้ยินตัวเลขฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าฟังดูเหมือนน้อยแค่ 30% เองโอกาสรอดตั้ง 70% ไม่ต้องพกร่มหรอก
2: คนทั่วไปก็คงคิดแบบนั้นแหละค่ะ
1: แต่สำหรับคนพิการหรือคนตาบอดที่ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะด้วยตัวเองฝนร้อยละ30นี้อาจหมายถึงความยากลำบากที่เพิ่มขึ้น 100% ในเส้นทางประจำของพวกเขาเลยนะครับเราควรแปลความหมายตัวเลขนี้เพื่อการวางแผนชีวิตยังไงดีครับ
2: เป็นมุมมองที่สะท้อนความเป็นจริงได้ดีมากเลยค่ะเพราะฝน 30% ไม่ได้หมายความว่าฝนจะตกโปรยๆลดความแรงลงมานะคะแต่มันหมายถึงโอกาสที่30ส่วนใน100ส่วนของพื้นที่อีสานจะโดนฝนเทลงมาแบบเต็มๆค่ะ
1: ฮะคือถ้าแจ็คพอตเจอตรงที่เราอยู่พอดีก็คือหนักเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วถ้าไอ้30ส่วนนั้นมันดันไปตกทับเส้นทางจากบ้านไปที่ทำงานของคนตาบอดพอดีผลกระทบที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมากนะคะ
1: ลองอธิบายให้เห็นภาพชัดๆหน่อยครับว่าฝนตกระหว่างทางมันสร้างอุปสรรคทางกายภาพยังไงบ้าง
2: เอาแค่คนตาบอดที่ต้องใช้ไม้เท้าขาวคลำทางก่อนเลยนะคะปกติพวกเขาต้องใช้เสียงสะท้อนจากสิ่งแวดล้อมเช่นเสียงรถเสียงฝีเท้าคนเพื่อสร้างแผนที่สามมิติในหัวเวลาเดิน
1: ฮะแล้วพอฝนตกหนักๆมันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เสียงเม็ดฝนที่กระทบหลังคาและพื้นถนนนะคะมันจะสร้างกำแพงเสียงขึ้นมากลบข้อมูลรอบตัวทั้งหมดเลยมันคือการสูญเสียระบบนำทางโดยสมบูรณ์เลยนะคะ
1: โหนี่ยังไม่นับเรื่องพื้นถนนที่ลื่นทำให้ความแม่นยำในการใช้ไม้เท้าลดลงอีกนะครับ
2: ถูกต้องค่ะส่วนคนพิการที่ใช้วีลแชร์พื้นที่แฉะเพียงแค่นิดเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ล้อลื่นถลายหรือว่าตกลงไปในหลุมบ่อที่ถูกน้ำขังพรางตาเอาไว้ได้ง่ายๆเลยค่ะ
1: ฟังแบบนี้แล้วตัวเลข 30% ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสำหรับการวางแผนชีวิตเลยนะครับ
2: ไม่ใช่เลยค่ะต้องเตรียมพร้อมให้ดีเลย
1: เดี๋ยวนะครับผมขอถามเจาะลงไปในภาพรวมของประเทศนิดนึงคือสาเหตุที่ฝนภาคเหนือกลางตะวันออกและกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลลดลงเหลือร้อยละ30เหมือนกันเนี้ยเขาบอกว่าเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันอ่อนกำลังลง
2: ใช่ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลง
1: ทีนี้ถ้าตัวการหลักที่หอบฝนมามันหมดแรงทำไมเรายังต้องเจอฝนฟ้าคะนองอยู่อีกครับอธิบายกลไกตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะคะลองนึกภาพท้องฟ้าตอนบนของไทยเป็นสีแยกไฟแดงขนาดใหญ่ค่ะ
1: อ่ะฮะสีแยกไฟแดงบนฟ้า
2: ก่อนหน้านี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันเหมือนขบวนรถบรรทุกคันใหญ่ที่วิ่งผ่านสีแยกนี้พาเอาเมฆและฝนชุดใหญ่จากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมไทยแต่ตอนนี้ขบวนรถบรรทุกมันเริ่มอ่อนกำลังลงขับช้าลงหรือหายไปบางส่วนแล้วค่ะ
1: อ๋อพอรถบรรทุกหายไปสีแยกมันก็เลยโล่งใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะแต่ธรรมชาติไม่ชอบพื้นที่ว่างนะคะพอสี่แยกมันโล่งลมทิศทางอื่นซึ่งเปรียบเหมือนรถยนต์คันเล็กๆอย่างลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จากฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมันก็เลยพัดปกคลุมเข้ามาเสียบแทนที่ค่ะ
1: แล้วรถยนต์คันเล็กพวกนี้มันพาฝนมาด้วยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะมันไม่ได้มามือเปล่านะมันหอบเอาความชื้นจากทะเลติดตัวมาด้วยพอความชื้นปะทะกับความร้อนสะสมบนแผ่นดินอย่างโคราชที่ร้อนถึง36องศาเซลเซียสมันก็เลยเกิดการยกตัวกลายเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองกระจายอยู่เป็นหย่อมๆค่ะ
1: โอ้โหอธิบายได้เห็นภาพกลไกของลมชัดเจนเลยครับนี่แหละคือที่มาของตัวเลข 30% ในบ้านเราสินะครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นแบบนี้พื้นที่ภาคใต้ที่รับอิทธิพลจากทะเลทั้งสองฝั่งโดยตรงตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับ
2: ภาคใต้เนี่ยยังน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเลยค่ะเพราะมีฝนพุ่งไปถึงร้อยละ60ของพื้นที่เลยมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะ
1: โหร้อยละ60เลยเหรอครับแล้วเรื่องคลื่นลมล่ะครับ
2: คลื่นทะเลสูง 1-2 เมตรเลยค่ะและจะสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยค่ะ
1: เรียกได้ว่าต้องเช็คข้อมูลกันแบบรายวันเลยทีเดียวซึ่งถ้าคุณผู้ฟังอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านมีช่องทางไหนที่โทรไปได้บ้างครับ
2: นอกจากสายด่วน1300

0: สภาพอากาศเลยฟังข้อมูลทั้งหมดในวันนี้แล้วคุณมองเห็นภาพสะท้อนอะไรจากเรื่องพวกนี้บ้างครับ
1: คือจากข่าวการลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมและการพยากรณ์อากาศทั้งหมดในวันนี้นะคะมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามถึงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่เราอาศัยอยู่เลยค่ะ
0: โครงสร้างพื้นฐานของเมืองยังไงครับ
1: ว่าในวันที่เกิดวิกฤตสภาพอากาศเมืองของเราถูกออกแบบมาให้คนตาบอดและคนพิการสามารถเอาชีวิตรอดและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงทีมากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่สังคมต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปค่ะ
0: เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ต่อยอดจากเนื้อหาทั้งหมดได้ส่งพลังมากครับมันทำให้เราต้องกลับไปมองผังเมืองของเราใหม่จริงๆว่าเราได้สร้างสังคมที่แข็งแรงพอที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วหรือยัง
1: จริงค่ะเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันผลักดันนะคะ
0: สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถโทรศัพท์ไปพูดคุยกันได้เลยนะครับที่หมายเลข044-353-452
1: ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452ค่ะ
0: หรือจะโทรเข้าเบอร์มือถือก็ได้นะครับที่หมายเลข0816162399ครับผม
1: หวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะทำให้ทุกคนเห็นภาพรวมและเตรียมพร้อมรับมือได้ดีขึ้นนะคะ
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้

เพราะๆในบรรยากาศของวันเกษียณอายุราชการนะครับวันนี้วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานของใครหลายๆท่านนะครับวันสิ้นสุดปีงบประมาณ2569นะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืด9นาฬิกากับอีก43นาทีโดยประมาณครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงรุ่มน้ำลำตะคองให้เป็น100เมกะเฮิรตซ์ฝั่งที่อำเภอสีคิ้วครับและยังสามารถฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับแล้วก็ทาง www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการแยกผลการรับฟังเข้ามาได้นะครับฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเลยนะครับซึ่งจากที่เราได้มีการได้รับตรวจมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับในวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาครับบัดนี้นะครับผลของการตรวจประเมินได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้นะครับโดยปีนี้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้รับการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในระดับดีมากนะครับคะแนนเต็ม100คะแนนเต็มนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และก็สมาชิกทุกท่านครับที่ร่วมกันผลักดันสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราให้สามารถดำรงอยู่ได้นะครับยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความมีมาตรฐานนะครับโดยการบริหารงานของท่านนายกสุชาติเดชกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านปัจจุบันนะครับแล้วก็ตามวิสัยทัศน์ของสมาคมนะครับบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้ก็ในเรื่องการบริหารงานเราก็ถือว่าเป็นต้นแบบของสมาคมประจำจังหวัดหลายๆสมาคมนะครับเรามีการดำเนินงานดำเนินกิจกรรมกันอย่างเป็นขั้นตอนนะครับมีการประชุมมีการจัดระเบียบเอกสารต่างๆเข้าออกนะครับเพื่อความเป็นมาตรฐานของตัวสมาคมของเรานะครับก็ตรงนี้ก็จะมีผลต่อการต่ออายุนะครับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็คือศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาครับให้ยังสามารถยืนหยัดนะครับคอยอยู่ให้บริการต่างๆให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราได้ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านของการประสานส่งต่อเข้าถึงสิทธิต่างๆนะครับบริการให้คำปรึกษาเรื่องของเงินกู้ของคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็รวมไปถึงการให้บริการการสนใจไม่ทักข่าวสำหรับคนตาบอดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็พยายามกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวอีก3ปีหน้าเจอกันใหม่อีกรอบเพราะว่าเราตรวจมาถามก่อนทุก3ปีนะครับแต่ก็ปีหน้าน่าจะเป็นการ
ส่งมาตรฐานองค์กรนะครับตรวจมาตรฐานองค์กรของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับเพื่อจะได้จ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ในตรงนี้นะครับแล้วก็ดูแลคนตาบอดทั่วทั้งประเทศได้เพิ่มเติมอีกนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการทั้งของสมาชิกขออภัยทั้งของสมาคมนะครับทั้งของมูลนิธิกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังอีกสักหนึ่งผลงานเพลงกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

มาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับท่านใดที่รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับสามารถลงทะเบียนแจ้งข้อมูลนะครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นะครับโดยสามารถโทรลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063192 8293นะครับ063192 8293พี่ปุ้ยเรนุกาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับเจ้าหน้าที่ของสาขานะครับโดยในการแจ้งข้อมูลนะครับขอให้เตรียมรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ ขออภัยครับไม่ว่าจะเป็นของชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับที่อยู่ปัจจุบันหรือว่าที่อยู่ที่พักอาศัยที่อยู่ในขณะนี้นะครับที่ได้ความเดือดร้อนนะครับหากมีรูปถ่ายสถานการณ์น้ำท่วมก็สามารถส่งไปให้พี่ปุ้ยได้ด้วยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแจ้งได้เรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ในวันทำการของทางสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับก็สามารถโทรไปลงทะเบียนกันไว้ได้ครับสำหรับสมาชิกเราที่ประสบอุทกภัยนะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะครับ063192 8293นะครับ063192 8293พี่ปุ้ยเรนุกานะครับแสงสุพลพงศ์ก็สามารถโทรไปลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่ประสบอุทกภัยนะครับอาจจะอพยพออกมาแล้วแต่ไม่มีที่อยู่นะครับสามารถติดต่อนะครับกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่ามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเรากันเข้ามาได้นะครับเพื่อมาอาจจะพักชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ที่สมาคมนะครับหรือว่าอาจจะช่วยให้ประสานงานไปที่เครือข่ายของเราที่อยู่ใกล้เคียงนะครับติดต่อกันเข้ามาได้ติดต่อที่มูลนิธิโดยตรงเลยนะครับ044353452 044353452กด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหรือว่าเบอร์หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0834569151นะครับ0834569151รายการแสงสว่างในความมืดครับท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050หรือไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับของทางสมาคมหรือว่าในเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมีตัว QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับกับการบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับจบนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่รณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี2569แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลกกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วโลกรู้ถึงความรุนแรงของโรคนี้เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่มียารักษาหากป่วยแล้วจะเสียชีวิตทุกรายโดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า Act Now You Me Community รวมพลังหยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้าโดยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปีหากมีอาการป่วยผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทั้งสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสำหรับในประเทศไทยเกิดจากสุนัขเป็นหลักไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ทั้งนี้ขอความร่วมมือร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยใช้หลัก5ยอได้แก่อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธอย่าเหยียบหางหัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียแผลให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดใส่ยากักสัตว์ดูอาการ10วันรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนไม่ดูตาม้าตาเรือ
9: สนามวอลเลย์บอลชายหาด
10: สวยแล้วฉันเอ้ยนายช่วยไปขอโทษพี่ฝรั่งคนนั้นแทนทีสิฉันไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะ
11: นายเนี่ยพอมีเรื่องแล้วก็โยนมาที่ฉันทุกทีเลยอะ
9: นะเก้าอี้อาบแดดที่นักท่องเที่ยวนอนอยู
11: ่ I'm so sorry
12: โอ้ไม่เป็นไรครับ
11: พูดภาษาไทยได้ด้วยเหรอครับผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมจริงๆที่เล่นจนไม่ดูตาม้าตาเรือ
12: ม้าเรือโอ้ฝรั่งงง
11: ไม่ดูตาม้าตาเรือเป็นสำนวนไทยหมายความว่าสะเพร่าไม่ระมัดระวังนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดปัตตานีแถลงความพร้อมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเยาวชนชายแดนใต้ไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเบอเรจจำกัดมหาชนจัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง21ตุลาคม2569ณอาคารพลศึกษาอาคาร15มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีการจัดการแข่งขันครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกีฬาโดยมุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงความสามารถพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลเรียนรู้การทำงานเป็นทีมมีระเบียบวินัยและได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬารุ่นใหม่และต่อยอดโอกาสทางการกีฬาในอนาคตสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเยาวชนและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน321ทีมแบ่งการแข่งขันตามรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งประเภทชายและหญิงการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สะท้อนความร่วมมือของภาครัฐสมาคมกีฬาสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและสถานศึกษาในการใช้กีฬาเป็นกลไกสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมวางรากฐานการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลรุ่นใหม่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวสู่โอกาสในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนสะพานพระราม5
12: นี่เธอทั้งสองลงมาเดี๋ยวนี้นะมันอันตรายนะ
13: ไม่ลง
12: จ้าลงแล้วจ้าแม้ก็แค่อยากเดินที่สูงสูงบ้างมันเป็นสัญชาตญาณของแมวนะจ้ะ
14: ก้าวแต้มจ๋าเธอรู้ไหมจ๊ะว่านี่คือสะพานอะไร
13: รู้สิสะพานวัดนครอินไงล่ะ
14: ไม่ใช่นี่สะพานพระราม5จ้ะ
12: สะพานนี้เรียกได้ทั้ง2ชื่อจ้ะสะพานพระราม5หรือสะพานนครอินเริ่มสร้างเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2542โดยทางฝั่งตำบลสวนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของวัดนครอินคนทั่วไปจึงเรียกสะพานนี้ในขณะก่อสร้างว่าสะพานวัดนครอิน
14: แล้วทำไมถึงมาเป็นสะพานพระราม5ล่ะ
12: ก็เมื่อการก่อสร้างใกล้เสร็จกรมโยธาธิการได้พิจารณาร่วมกับกรมศิลปากรในการหาชื่อเรียกอย่างเป็นทางการปรากฏว่าจากข้อมูลพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษแก่เมืองนนทบุรีเป็นอย่างยิ่งนั่นคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้มีการพัฒนาหลายอย่างและยังเคยเสด็จประพาสท้องที่เมืองนี้ด้วยต่อมากรมโยธาธิการได้ดำเนินการขอพระราชทานนามของสะพานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสะพานแห่งนี้ว่าสะพานพระราม5ถือได้ว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่14ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
14: แม้แต่การตั้งชื่อสะพานก็ผ่านกระบวนการคิดอย่างลึกซึ้งเนาะ
12: ใช่เพราะชื่อนี้ประชาชนจะต้องใช้เรียกขานกันไปอีกนานไงล่ะจริงไหมก้าวแต้ม
13: ฮะเรื่องอะไรหรอ
14: เราไปกันเถอะสีสวัสดิ์ปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาก็แล้วกัน
15: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัดเชียงใหม่พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยโดยมีคณะอนุกรรมการคณะทำงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ best practice ด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กประถมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมีการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยในระดับจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาเด็กประถมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีควบคู่กับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อให้การดูแลและพัฒนาเด็กประถมวัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้เด็กเชียงใหม่เติบโตอย่างมีความสุขมีพัฒนาการรอบด้านและเต็มศักยภาพพร้อมกันนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งนำแนวทางและนโยบายจากเวทีประชุมไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานตลอดจนการจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยในระดับจังหวัดและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่มีนวัตกรรมและผลงาน Best Practice จำนวน10รางวัลอีกด้วยพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอยากย่ายอยากย่าย
10: ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่เชียนมาช่วยฉันด้วยไม่รู้ว่ามีอะไรพันตัวพันหางของฉันน่ะ
11: ไปทำอะไรมาล่ะเนื้อตัวมอมแมมอย่างเนี้ย
10: ฉันวิ่งไล่จับหนูที่บ้านร้างข้างบ้านของเธอนี่แหละพอเข้าไปในห้องรกๆมีอะไรก็ไม่รู้พันตัวพันหางของฉันจนขันไปหมดเลย
9: นี่มันอยากย่ายนี่นา
10: อยากย่ายอะไรของเธอฉันไม่รู้จัก
9: อยากย่ายก็คือใยแมงมุมที่ติดค้างอยู่ตามข้างฝาหรือเพดาน
11: อ๋อเคยได้ยินป้าแมนแกขอให้ลุงหนุ่ยเอาไม้กวาดด้ามยาวมาพันหยักย่ายที่ห้องเก็บของน่ะป้าแมนแกพูดว่าหยักย่ายนะไม่ใช่หยักย่ายอย่างที่เธอบอก
9: หยักย่ายหรือหยักย่ายก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพูดให้ชัดเจนก็ว่าหยักย่ายถ้าพูดเร็วๆก็ว่าหยักย่ายหยักย่ายหรือหยักย่ายก็เป็นใยแมงมุมแต่หยักย่ายหยักย่ายเขียนสระไอไม้มาลายส่วนใยแมงมุมเขียนสระไอไม้ม้วน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนไม่ออกใบสั่งได้ไหมสวัสดีครับขอโทษนะครับคุณขับรถเปลี่ยนช่องทางในระยะห้ามเปลี่ยนนะครับเห็นแถบยาวที่กลางถนนไหมครับ
10: โถจ่าก็นิดเดียวเองอ่ะเจรีบน่ะเลยลืมไปว่าตรงเนี้ยเข้าห้ามเปลี่ยนเลน
9: เดี๋ยวรับใบสั่งไปจ่ายที่โรงพักหน่อยนะครับ
10: ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวจ่ายตรงนี้เลยจ่ายให้จ่าเอาไว้ไปทานข้าวดีกว่านะยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยใช่ไหมจ๊ะ
11: ระวังนะคะเจ๊จุ๋มการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายอาญาค่ะเพราะกฎหมายว่าไว้ใครที่ให้หรือขอให้หรือว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อจูงใจให้ทำหรือไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะฉะนั้นเจ๊จุ๋มกำลังติดสินบนให้เงินตำรวจเพื่อไม่ออกใบสั่งถือว่าทำผิดกฎหมายนะคะ
10: ว้ายว้ายว้ายเจ๊ไม่กล้าทำผิดกฎหมายหรอกจะเอาใบสั่งมาเลยเดี๋ยวเจ๊ไปจ่ายเดี๋ยวนี้เลยจ้า
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่6ที่บริเวณลานด้านหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ครบรอบ109ปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ.2460ซึ่งในปีพ.ศ.2569นี้ถือเป็นวาระครบรอบ109ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทยเพื่อให้ประชาชนและข้าราชการได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีและความหงแหนในสถาบันหลักของชาติทั้งนี้รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการและบ้านเรือนรวมถึงกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญและสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติไทยคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนสีสวัสดิ์กับก้าวแต้ม
9: สวัสดีจ้ะเธอชื่ออะไรล่ะ
10: ฉันชื่อก้าวแต้ม
9: ชื่อแปลกจังทำไมถึงชื่อก้าวแต้มล่ะ
10: เพราะฉันมีขนสีดำแต้มบนตัว9แห่งคือหูสองข้างคอไหล่สองข้างโคนขาหลังสองข้างและปลายขาหน้าสองข้างเจ้านายบอกว่าใครเลี้ยงฉันไว้จะร่ำรวยค้าขายรุ่งเรือง
9: ฉันชื่อสีสวัสดิ
10: ์ทำไมชื่อสีสวัสดิ์สวัสดิ์แปลว่ารักใช่ไหม
9: ไม่ใช่สวัสดิ์ที่แปลว่ารักใช้ทอทหารสะกดสวัสดิ์ในชื่อฉันใช้ดอเด็กสะกดเป็นชื่อไม้เถาสีขนฉันคล้ายสีลูกสวัสดิ์คือสีเทาๆอมเขียวเจ้านายฉันบอกเพื่อนว่าใครเลี้ยงฉันแล้วจะมีโชคก้าวแต้มและสีสวัสดิ์ต่างก็เป็นแมวดีให้คุณแก่เจ้าของทั้งสองตัว
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: มัน
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กระทรวงกลาโหมเร่งช่วยเหลืออุทกภัยชุมชนรามคำแหงหนุนครัวกลางฮาลานดูแลนักศึกษาชายแดนใต้และประชาชนกระทรวงกลาโหมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วนกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ได้ระดมกำลังพลและรถบรรทุกทหารลำเลียงถุงยางชีพเข้าสู่ชุมชนธรรมนุรักษ์ย่านรามคำแหงเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนชาวมุสลิมที่ติดค้างภายในหอพักรวมถึงครอบครัวที่ต้องอพยพมายังพื้นที่พักพิงชั่วคราวปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและประชาชนในชุมชนซึ่งประสบภัยน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินทางออกไปจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นได้เมื่อได้รับเรื่องดังกล่าวพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือทันทีโดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและกองทัพภาคที่1ส่งมอบความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักศาสนาอิสลามเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักศาสนาอิสลามจากการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของชุมชนระบุว่ามีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สำหรับจัดทำอาหารจึงต้องการการสนับสนุนที่เป็นวัตถุดิบอาหารสดเพื่อบริหารจัดการครัวกลางด้วยตนเองกระทรวงกลาโหมจึงประสานความร่วมมือกับทีมงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์ฮาลาลพร้อมประสานงานร่วมกับประธานชุมชนสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจฮาลาลเพื่อชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การกระจายความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดปัจจุบันกำลังพลจากกองทัพภาคที่1ได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนในการกระจายถุงยางชีพและจัดตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวพร้อมสนับสนุนมุ้งและที่นอนรองรับผู้สูงอายุและครอบครัวที่ไม่สามารถกลับเข้าบ้านพักได้โดยในระยะต่อไปกระทรวงกลาโหมจะมุ่งเน้นการสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับครัวกลางซึ่งมีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาลวันละหลายพันชุดเพื่อแจกจ่ายไปยังผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะ Knowledge 99สาระง่ายๆใกล้ตัวคุณวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักยาพาราเซตามอลใช่ค่ะยาพาราเซตามอลที่หลายคนอาจจะใช้อยู่เป็นประจำนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านและถ้าเราจะให้คุณพูดชื่อยาที่นึกออกเป็นชื่อแรกๆในหัวเนี่ยเชื่อว่าเกือบทุกคนต้องพูดชื่อยาพาราเซตามอลก่อนแน่ๆค่ะปวดหัวปวดตัวปวดคอก็คว้าหมับในทันทีแต่เพราะความเคยชินบวกกับความรู้ที่ฟังตามๆกันมานะคะทำให้หลายคนยังใช้ยาพาราเซตามอลกันแบบผิดๆส่งผลให้รับประทานเกินขนาดและเป็นผลต่อเนื่องมาเกิดอันตรายต่อตับได้ค่ะเรามาทำความรู้จักการใช้ยาพาราเซตามอลแบบละเอียดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศนจงตระกูลประธานคณะทำงานสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภาคประชาชนหรือสยศจะมาอธิบายให้พวกเราฟังเข้าใจได้ง่ายๆและจำไปใช้กันได้อย่างถูกต้องค่ะ
1: พาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่ดีมากนะครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้ในการปวดระดับน้อยถึงปานกลางนะครับเช่นทั่วๆไปปวดศีรษะนะครับเป็นไข้ปวดเมื่อยจากโรคไข้หวัดใหญ่ปวดเมื่อยจากการออกกำลังเป็นต้นนะครับพวกนี้ใช้ได้หมดเลยปวดเข่าก็ได้นะครับใช้ในขนาดที่ถูกต้องนะครับถ้าหากใช้ในขนาดสูงเกินไปเนี่ยก็จะเป็นพิษต่อตับได้ครับคือขนาดยาพาราเซตามอลนะครับที่เหมาะสมเนี่ยเราคำนวณตามน้ำหนักตัวของผู้ที่ใช้ยานะครับวิธีง่ายๆก็คือเอา10มิลลิกรัมไปคูณกับน้ำหนักตัวนะครับออกมาเป็นขนาดของปริมาณยาพาราเซตามอลถ้าเราหนัก50กิโลเอา10ไปคูณได้500ก็ใช้1เม็ดเพราะพาราส่วนมาก1เม็ดมี500มิลลิกรัมสิ่งที่ประชาชนควรจะจำให้แม่นคือขนาดยาสูงสุดไม่เกิน15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวของเราสมมติเราหนัก100กิโลนะครับเอา15ไปคูณได้ 1,500 ไม่ได้นะครับกิน 1,500 ไม่ได้เพราะต้องจำตัวเลขว่าขนาดยาสูงสุดของพาราเซตามอลคือไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อครั้งใน1วันกินได้ไม่เกินกี่เม็ดนะครับไม่เกิน8เม็ดก็คือไม่เกิน4กรัมต่อวัน
0: หลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลนี้แล้วนะคะก่อนจะทานยาพาราเซตามอลต้องห้ามลืมคำนวณขนาดยาที่จะต้องทานจากน้ำหนักตัวตามที่คุณหมอพิศนได้บอกไว้นะแต่ข้อที่ควรจำให้แม่นอีกอย่างก็คือไม่ว่าคำนวณออกมาแล้วต้องทานยาขนาดเท่าไหร่ก็ตามก็ห้ามทานยาพาราเกินครั้งละ 1,000 มิลลิกรัมนะคะถ้าทำได้อย่างนี้ตลอดการันตีค่ะว่าปลอดภัยไม่เกิดผลข้างเคียงต่อตับของเราแน่นอนค่ะ
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ค่ะช่วงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดเลยนะคะ
1: ใช่ครับผมถือเป็นช่วงที่เราจะมาเจาะลึกประเด็นสำคัญสำคัญกันแบบไม่ให้พลาดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งรายการของเราก็ออกอากาศผ่าน3สถานีเครือข่ายหลักเลยเริ่มที่สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะคะ
1: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงด้วยครับ
0: และสถานีวิทยุจอมสุรังเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองค่ะ
1: ฟังกันได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.เลย
0: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: สำหรับภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569นะครับ
0: วันนี้เรามีภารกิจอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างคะ
1: คือแบบวันนี้เราจะนำข่าวสารที่สำคัญมากๆมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดครบถ้วนเลยครับไม่มีการตัดทอนหรือสรุปสั้นๆแน่นอนจะได้อรรถรสเหมือนการอ่านข่าวผสมเล่าข่าวเลยครับ
0: โหน่าสนใจมากค่ะแล้วประเด็นหลักคือเรื่องอะไรคะ
1: เราจะเจาะลึกไปที่ข่าวการลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับซึ่งในที่นี้เราจะเน้นขยายความถึงผลกระทบและการช่วยเหลือคนพิการและคนตาบอดเป็นหลักเลยครับ
0: เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุดเลยนะคะเวลาเกิดวิกฤต
1: ใช่ครับแล้วช่วงท้ายเราก็จะเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกของภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาแบบครบทุกมิติเลยครับเพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของคนพิการเลยนะครับ
0: จริงด้วยค่ะการเข้าใจทั้งสองเรื่องนี้ถือเป็นอาวุธสำคัญในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเอาละค่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันชัดๆเลยดีกว่าเริ่มที่ข่าวการทำงานของกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันก่อนเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับข่าวนี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลย
0: คือเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่3เลยค่ะ
1: โอ้โหลงพื้นที่ลุยน้ำไป3วันติดเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วพิกัดแรกที่ท่านไปก็คือการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะคือทีมงานต้องนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปยังอาคารที่พักอาศัยเลยนะคะ
1: อ๋อต้องใช้เรือเลยเหรอครับ
0: ใช่เลยค่ะเพื่อนำอาหารกล่องน้ำดื่มแล้วก็ถุงยังชีพไปมอบให้ชาวชุมชนซึ่งถุงยังชีพรอบนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฟอลคอนประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ
1: การต้องใช้เรือเข้าไปตามตึกการเคหะเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าน้ำท่วมสูงมาก
0: ลองจินตนาการดูนะคะการเดินลุยน้ำท่วมสำหรับคนทั่วไปก็ยากลำบากแล้วอะค่ะแต่สำหรับคนตาบอดหรือคนพิการที่ต้องติดอยู่ในอาคารสูงหรือพื้นที่น้ำท่วมขังเนี่ยมันคือการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ
1: เห็นภาพเลยครับพอไฟตัดลิฟต์ใช้ไม่ได้ก็เหมือนติดเกาะเลย
0: ใช่ค่ะดังนั้นการมีเรือเข้าไปส่งเสบียงถึงที่แบบนี้จึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตในยามวิกฤตเลยล่ะค่ะ
1: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือการจัดการเชิงระบบเบื้องหลังการลงพื้นที่ครับ
0: มันมีการจัดการยังไงบ้างคะ
1: คือเขาไม่ได้แค่เอาของไปแจกเฉยๆนะครับแต่มีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าโรงครัวกลางแบบเฉพาะกิจเร่งด่วนเลยครับพิกัดอยู่ที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทรชัยซอยรามคำแหง39ครับ
0: อ๋อมีการตั้งโรงครัวทำอาหารกันสดๆเลยเหรอคะ
1: ถูกต้องครับและเป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนเลยนะครับทั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชแล้วก็การเคหะแห่งชาติหรือกคชครับ
0: ร่วมมือกันหลายหน่วยงานเลยนะคะ
1: ยังไม่หมดนะครับมีกระทรวงพม.แล้วก็สภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางด้วยครับที่สำคัญคือเรื่องของวัตถุดิบครับทั้งสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.เป็นคนสนับสนุนของสดทั้งหมดเลย
0: โอ้เขาเตรียมวัตถุดิบไปเยอะขนาดไหนคะเนี
1: ่
0: ย
1: เยอะมากครับมีข้าวสาร100ถุงน้ำดื่ม500ขวดไก่สด100กิโลกรัมหมูสดอีก100กิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่อีก 1,000 ฟองเลยครับ
0: โหเป็นสเกลระดับโรงครัวใหญ่เลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับเพื่อเอามาประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดสดใหม่และบรรจุกล่องส่งให้ถึงมือคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถทำอาหารเองได้ครับ
0: ฟังแล้วก็เห็นภาพเลยนะคะว่าการระดมสรรพกำลังทั้งหมดนี้ก็เพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างคนพิการค่ะ
1: เป็นระบบที่จำเป็นมากในยามวิกฤตแบบนี้เลยครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่ามีคนพิการหรือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่เขาจะสามารถขอความช่วยเหลือได้ทางไหนบ้างคะ
1: อันนี้สำคัญมากครับหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ได้เลยครับ
0: มีเบอร์ติดต่อไหมคะ
1: โทรสายด่วนพม.ได้ที่เบอร์1300โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
0: ย้ำอีกครั้งนะคะโทร1300ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
1: ใช่ครับผมทีนี้หากเรามองเชื่อมโยงไปถึงภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยทำให้เราต้องกลับมาจับตาดูสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยครับ
0: จริงด้วยค่ะเพราะสภาพอากาศนี่แหละที่เป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องน้ำท่วมเลย
1: ใช่ครับวันนี้เรามีรายงานล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่งออกประกาศสดๆร้อนๆตอนเวลา 11:00 นของวันนี้เลยครับวันพุธที่30 กันยายน 2569ครับ
0: ตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆเรามาเจาะลึกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรากันก่อนเลยนะคะวันนี้อีสานมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่30%ของพื้นที่ค่ะ
1: 30%นี่ส่วนใหญ่ไปตกแถวไหนบ้างครับ
0: ส่วนมากจะอยู่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะแล้วก็มีลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
1: ลมตะวันตกพัดเข้ามาด้วยแล้วถ้าเจาะลึกเฉพาะนครราชสีมาบ้านเราล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
0: ของโคราชเราเนี่ยตัวเลขน่าสนใจมากค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดปาเข้าไป35 องศาเซลเซียสเลยนะคะ
1: โห35 องศานี่คืออากาศร้อนจัดตอนกลางวันเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะคือตัวเลขฝนแค่ 30% ของพื้นที่เนี่ยฟังดูอาจจะน้อยเหมือนเป็นแค่ตัวประกอบนะคะแต่ถ้า 30% นั้นมาตกตรงหลังคาบ้านของเราพอดีหรือตกตรงถนนที่เรากำลังเดินพอดีมันก็คือเปียก 100% สำหรับเราเลยนะคะ
1: มีการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ
0: เพราะงั้นชาวโคราชโดยเฉพาะพี่น้องคนตาบอดที่อาจจะต้องเดินทางสัญจรต้องเตรียมรับมือกับทั้งอากาศร้อนจัดในตอนกลางวันแล้วก็โอกาสที่จะเจอฝนฟ้าคะนองเทกระหน่ำลงมาแบบเฉพาะจุดในช่วงบ่ายด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลยครับฝนตกหนักเฉพาะจุดเนี่ยอันตรายมากสำหรับคนตาบอดเพราะเสียงฝนมันจะไปกลบเสียงแวดล้อมอื่นๆอย่างเสียงรถหรือเสียงสะท้อนจากไม้เท้าหมดเลยทำให้การเดินทางเสี่ยงอันตรายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับ
0: เรื่องเสียงนี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับคนตาบอดจริงๆค่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมสภาพอากาศของภาคอื่นๆทั่วไทยกันบ้างดีกว่าค่ะทางนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: สำหรับภาพรวมประเทศนะครับปัจจัยหลักคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมตอนนี้มีกำลังอ่อนลงแล้วครับ
0: อ้าวอ่อนลงแล้วแปลว่าฝนจะน้อยลงไหมคะ
1: ก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างอยู่ดีครับทำให้ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยครับตอนนี
0: ้โผภาคใต้ฝนเยอะสุดเลยใช่ไหมคะโอกาสเกิดฝนอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองสูงถึง60%ของพื้นที่เลยครับและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วย
0: แบบนี้มีจังหวัดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะ
1: หลักๆก็จะเป็นสุราษฎร์ธานีพังงาแล้วก็กระบี่ครับนอกจากฝนแล้วเรื่องคลื่นลมก็ต้องระวังนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยครับทางกรมอุตุก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนเด็ดขาดเลยครับ
0: โหคลื่นสูงกว่า2เมตรนี่เรือเล็กห้ามออกจากฝั่งเลยนะคะแล้วภาคอื่นๆที่เหลืออย่างภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครล่ะคะ
1: บริเวณที่เหลือนี่สงคล้ายๆกันหมดเลยครับคือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่ที่30%ของพื้นที่ครับและอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยก็ร้อนอบอ้าวเอาเรื่องเลยครับอยู่ที่33-35 องศาเซลเซียสครับ
0: อุณหภูมิพอๆกับโคราชบ้านเราเลยนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งข้อมูลสภาพอากาศทั้งหมดนี้เราอ้างอิงจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยมีคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์และคุณสุรพงษ์สารปะเป็นผู้พยากรณ์อากาศครับ
0: ข้อมูลแน่นมากค่ะแล้วถ้าใครอยากโทรไปเช็คสภาพอากาศเพิ่มเติมต้องโทรเบอร์ไหนคะ
1: สามารถโทรไปสอบถามสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เบอร์1182ได้เลยครับ
0: เบอร์1182นะคะสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรคะ
1: คืออย่างนี้ครับความรู้ทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลให้ฟังผ่านๆไปนะครับแต่มันคือเครื่องมือสำคัญในการวางแผนชีวิตเลย
0: ยังไงคะ
1: ก็อย่างเช่นการรู้ว่าถ้าคนพิการติดน้ำท่วมแล้วต้องโทรเบอร์1300เพื่อให้ทีมงานส่งเรือไปหาหรือการรู้สภาพอากาศของโคราชว่าช่วงบ่ายอาจจะมีฝนเทลงมาแบบ 30% สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คนตาบอดสามารถปรับเปลี่ยนเวลาเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายได้ครับ
0: จริงด้วยค่ะเป็นการเอาข้อมูลมาใช้ป้องกันตัวเองในชีวิตประจำวันเลยนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ฟังแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกท่านได้ลองคบคิดต่อกันดูนะคะจากข่าวที่เราเห็นว่าคนตาบอดและคนพิการคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันทำให้เราต้องตั้งคำถามต่อไปเลยนะคะว่าในยุคที่สภาพอากาศแปรปรวนจนคาดเดายากแบบนี้การออกแบบผังเมืองหรือโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตควรจะต้องถูกออกแบบให้รองรับและปกป้องกลุ่มคนพิการตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือไม
1: ่โห
2: เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากครับ
0: ใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตพวกเขาจะได้ไม่ต้องกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่รอคอยการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวอะค่ะ
1: เห็นด้วย 100% เลยครับสังคมเราควรจะต้องออกแบบเพื่อทุกคนตั้งแต่แรกจริงๆครับ
0: ใช่เลยค่ะและสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของสมาคมคนตาบอดนะคะสามารถโทรศัพท์มาติดต่อได้เลยค่ะ
1: ติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับ
0: ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452
1: มีเบอร์มือถือด้วยไหมครับ
0: มีค่ะหรือจะโทรเข้าเบอร์มือถือ0816162399ก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้เลยนะครับ
0: เอาละค่ะสำหรับช่วงเจาะลึกของเราในวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่
1: เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยกับหลักสูตรสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเทศไทยมีผู้พิการและ2อีกประมาณ180เรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้นเพราะมีอุปสรรคเรื่องการเรียนรู้และขาดทักษะการเข้าสังคมหรือสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตเช่นถูกเพื่อนล้อเพื่อนแกล้งหรือครูผู้สอนย่อยความรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ได้อีกปัญหาที่พบคือเด็กผู้พิการเองยังขาดกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนผู้พิการมีสุขภาพที่แข็งแรงหากอย่างสะท้อนถึงการลดช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงชีวิตที่เท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสจึงได้ร่วมกับกรมพละศึกษาเปิดตัวหลักสูตรกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษาประเภทความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งหลังผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมครูพละศึกษาหรือผู้สอนกิจกรรมทางกายในเครือข่ายให้เด็กทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันหลักสูตรนี้เป็นประเด็นท้าทายในการจัดการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาทั้งการทดลองออกแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายปรับการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลเพื่อประโยชน์สูงสุดกับเด็กซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองกับโรงเรียนว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลและโดยบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจะร่วมสร้างความตระหนักสำหรับผู้บริหารครูและผู้ปกครองกระตุ้นการทำงานเชิงพื้นที่ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องหรือมีความต้องการจำเป็นพิเศษและจะถือว่าเป็นประเด็นท้าทายสำหรับศึกษานิเทศในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่มีเด็กกลุ่มนี้อยู่เพื่อทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบหลักสูตรนี้ยังช่วยลดปัญหาสังคมและภาระครอบครัวลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่โรงเรียนและงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยเฉพาะรูปแบบการสอนแม้วิธีสั่งการคือวิธีการสอนเด็กที่ง่ายที่สุดแต่พบว่าเป็นวิธีการที่ยับยั้งการพัฒนาสมองมากที่สุดการสอนเด็กด้วยข้อมูลและลงมือปฏิบัติ learning by doing จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาด้วยตนเองได้ยิ่งเด็กพิเศษหรือมีความบกพร่องทางสติปัญญาจำเป็นที่ต้องมีข้อมูลเหมาะสมเพราะการรับข้อมูลอาจช้ากว่าเด็กอื่นๆการสอนหรือฝึกให้ทำซ้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าเด็กทั่วไปรวมถึงรูปแบบการสอนและวิธีการถ่ายทอดต้องทำให้เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนเรียนด้วยกันได้ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีความสามารถเทียบเท่ากับเด็กทุกคนขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ bangkokbiznews.com
1: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเรมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
3: wow! ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

นะครับให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วนะครับก็เป็นผลงานเพลงเพราะความหมายดีๆนะครับหยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก39นาทีกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับในช่วงแรกพอดีประสานงานนะครับคุยกับทางอีกหนึ่งสถานีที่มีความยินดีที่จะร่วมรับสัญญาณเรานะครับร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวรอความลงตัวอีกนิดนึงนะครับก็จะแจ้งให้ทราบว่าเป็นสถานีใดสามารถรับฟังได้ช่องทางใดนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับในช่วงเวลานี้เราก็ออกอากาศ3สถานีเช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอครับ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปทาย104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสมาคมเราเองเบอร์ว่า www.nmab.or.th /radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเบอร์ว่า www.pakifm.org ค้นหาสถานี KRB ขออภัยครับแล้วค้นหาสถานี KRB Radio ได้เลยนะครับหรือว่าผ่านทางหน้าเว็บไซต์จอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดแจ้งกันเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471นะครับหรือว่าช่วงที่2นี้อยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการเรานะครับก็สามารถโทรถามผ่านทางหน้าไมค์ได้เลยนะครับ0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้มี

ข่าวฝากประกาศนะครับจากทางด้านของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับสำหรับสมาชิกนะครับของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับท่านใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในช่วงนี้ครับไม่ว่าท่านจะอาศัยอยู่ที่ใดนะครับท่านเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือนะครับเป็นการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นะครับโดยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเป็นการโทรศัพท์ไปลงทะเบียนนะครับโทรได้ที่063192 8293นะครับ063192 8293นะครับหมายเลขโทรศัพท์063192 8293พี่ปุ้ยนะครับเรนุกาแสงโสพลพงษ์เจ้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยในการแจ้งข้อมูลนะครับขอให้สมาชิกนะครับเตรียมข้อมูลรายละเอียดดังนี้นะครับก็จะมีทางด้านของชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับที่อยู่ปัจจุบันหรือว่าที่พักอาศัยที่อยู่ในขณะนี้นะครับหากมีนะครับลักษณะของรูปถ่ายยืนยันความเดือดร้อนนะครับก็สามารถส่งให้กับพี่ปุ้ยได้เลยนะครับโดยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็จะได้พิจารณามอบเป็นเงินเยียวยาอะไรต่างๆหรืออาจจะเป็นสิ่งของให้ในลำดับถัดไปนะครับตอนนี้ก็เห็นข่าวนะครับของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาก็ลงพื้นที่นะครับนำโดยท่านสุบินเดแมนขนทศนะครับในฐานะของอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยท่านก็ลงพื้นที่หลากหลายพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานครที่เราที่คนตาบอดเรายังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่นะครับไปมอบข้าวมอบอาหารนะครับเพื่อแล้วก็ร่วมพูดคุยนะครับถึงความยากลำบากของพี่น้องคนตาบอดเราก็ขอแสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับกับพี่น้องเราที่ไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดหรือว่าเป็นคนตาดีนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในตรงนี้ครับก็ขอให้ผ่านตรงนี้ได้อย่างเร็วไวนะครับแล้วก็อาจจะยังต้องระวังอยู่นะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนมาน่าจะเป็นช่วงถ้าผมจะไม่ผิดวันที่1ถึง5ตุลานะครับก็จะมีเกี่ยวกับฝนตกลงมาอีกระลอกหนึ่งแล้วก็ยังมีน้ำเหนือที่ไหลลงมาอีกนะครับพี่น้องเราที่อยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็ต้องตั้งรับนะครับสถานการณ์กันไว้ด้วยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับอยู่กรุงเทพแล้วก็เรียกว่าน้ำท่วมนะครับอยากมาอยู่เป็นศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับมาขอพักที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ยินดีนะครับโดยการดูแลจากทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเดี๋ยวน่าจะวันนี้หรือว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้ทางมูลที่ก็จะได้ประกาศนะครับท่านใดที่สะดวกนะครับหรือว่าสนใจนะครับที่จะมาขอพักชั่วคราวนะครับในกรณีที่ท่านได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ก็ติดต่อมูลที่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันเข้ามาได้นะครับติดต่อมูลที่ก็หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452กด0ติดต่อมูลนิธินะครับแล้วก็083-456-9151ครับ083-456-9151มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

งพระพ่อเป็นความสุขให้กับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราอยู่ณเวลานี้นะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับบางทีตอนเช้าก็รู้สึกหนาวๆนะครับก็ให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างผมเองก็บางทีพูดไปก็ไอไปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาแล้วนะครับที่ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เลยนะครับก็มีจัดโครงการจัดกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมเพื่อให้ทันปลายปีงบประมาณ2569นี้ก็ไม่มีใครได้หยุดกันเลยนะครับก็เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ไปสัมมนาที่กรุงเทพก็เพิ่งกลับมาวันอังคารนะครับก็อาจจะมีไอบ้างนะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังตรงนี้ด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับหรือว่าท่านใดที่รับฟังรายการเราอยู่ณตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราให้สามารถยืนหยัดอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับซึ่งคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรามีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับกว่า 12,000 คนแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาจริงๆแล้วนะครับก็ยังมีค่อนข้างน้อยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่ถึง 10%ของจำนวนคนตาบอดทั้งหมดเลยนะครับเราจึงจำเป็นต้องก่อตั้งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับทางภาครัฐนะครับก็คือทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลอบจ.นะครับที่จะร่วมประสานงานกันในการส่งเสริมนะครับทักษะการดำรงชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านของอาชีพนะครับสามารถดูแลตัวเองได้นะครับสามารถดูแลครอบครัวได้นะครับโดยสมาคมของเราก็ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดนะครับโดยท่านอาจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์และท่านอาจารย์ดร.ประหยัดภูหนององค์นะครับทั้งผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็นายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านแรกนะครับก็มีความมุ่งหมายนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับก็ช่วยสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยสามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050ครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050ครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่หน้าปกของเพจหรือว่าไปที่พวกโพสต์ปักหมุดก็ได้นะครับก็จะมีตัวโพสต์นะครับมีตัวโปสเตอร์นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ขออภัยหน้าเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th/international นะครับหรือว่าคลิกไปที่บริจาคนะครับก็จะมีตัวQR code เช่นเดียวกันนะครับสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่าน QR code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้044-353-452ครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็081-616-2399นะครับ081
6162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าติดตามตามช่องทางอื่นๆก็พิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีหลากหลายช่องทางสามารถติดต่อติดตามสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตร่วมแสดงพลังความรักชาติรำลึก109ปีธงไตรรงค์สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณอาคารศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตเป็นประธานนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สอบตร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งสร้างความตระหนักรู้และเชิดชูเกียรติของธงชาติไทยในฐานะสัญลักษณ์สูงสุดแห่งชาติซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ109ปีนับตั้งแต่พุทธศักราช2460ที่ธงไตรรงค์ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจสะท้อนถึงความเป็นเอกราชความสามัคคีและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในการปกป้องผืนแผ่นดินให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามสอปตในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาและดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เล็งเห็นความสำคัญในการหล่อหลอมพลังใจของคนในพื้นที่จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและร่วมแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงพลังแห่งความรักชาติความสามัคคีและร่วมกันดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สถิตสถาพรคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนทะลายทลาย
10: ใครเอามะพร้าวมาน่ะตั้งเยอะแยะ
11: วันนี้คุณพ่อพี่เก่งไปเยี่ยมคุณย่ามาสงสัยคงจะเอามาจากบ้านคุณย่าพี่เก่ง
12: คอยเห็นแต่มะพร้าวเป็นลูกๆเนี่ยเป็นช่อเลย
11: ลูกมะพร้าวที่ออกเป็นกลุ่มรวมกันเขาเรียกว่าทลายจ้ะไม่ใช่ช่อเช่นทลายมะพร้าวมะพร้าวหนึ่งทลาย
10: ทลายมะพร้าวเนี่ยเขียนมีสระอะไหม
11: ทลายมะพร้าวต้องเขียนมีสระอะถ้าไม่มีสระอะจะเป็นทลายที่แปลว่าพังหรือทำให้พัง
10: เมื่อวานฟังข่าวเขาบอกว่าพายุฤดูร้อนทำให้บ้านพังทลายทลายคำนี้ก็ต้องเขียนไม่มีสระอะใช่ไหม
11: ใช่จ้ะคำว่าทลายททหารมีสระอะหมายถึงช่อผลของหมากหรือมะพร้าวที่ออกเป็นกลุ่มรวมกันส่วนคำว่าทลายททหารไม่มีสระอะหมายถึงพังหรือทำให้พัง
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ
7: รู้รักประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
13: ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
7: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ดน้ำตาลกันพรวดๆนะคุณแล้วยังไงล่ะฮะคนไทยก็ติดหวานสิกินน้ำตาลตั้ง30กิโลกรัมต่อปีต่อคนยังเรายังกินเค็มชนะเลิศนะก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง11ล้านคนอุ๊ยคุณพระขอเคลียร์เลยช่วยชิมก่อนปรุงทุกครั้งค่อยๆลดหวานเค็มลงครึ่งนึงร่างกายจะเรียนรู้รสชาติใหม่ให้อร่อยได้ลดปรุงลดพุงลดโรคจากสสส
1: คุณนายคะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสัก7วันได้บ่ค่ะ
2: 7วันอะไรกัน7วัน
1: 3วันก็ได้ค่ะ
2: มันจะพออะไรอยู่จนสึกเลยสิ
1: แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจ
2: ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูบ้านกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
3: คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
4: The Family Kids Game เกมสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: สวัสดีครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีเป็นงูชอบกินเนื้อสัตว์นะแต่ว่าอยากกินผักผลไม้เหมือนกัน
1: สวัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่พุงป่องเพิ่นน้ำโปชอบกินแพลงต้
0: อ
1: นแล้วก็ชอบกินแตงโมกับกระหล่ำปลีด้วย
0: แตงโมลูกโตๆ
1: ของใครไม่รู้นะกินแล้ว
0: ของพี่ภู
1: พี่ภูบอกว่าแบ่งให้พี่วานพี่วานกินเนื้อสีแดงพี่เหลือมกินเปลือกสีเขียว
0: พี่ภูกินเน
1: ื้อพี่ภูเนี่ยเขาแบ่งชัดเจนแต่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งลูกพี่ภูกิน
0: โอ้โหมีหน้าเราเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เดินละกลิ้ง
1: แตงโมไม่อ้วน
0: อ้วน
1: แตงโมนะคะทำให้เราสดชื่นเพราะมีน้ำเยอะ
0: ก็จะกินเยอะ
1: ร
0: ่
1: างกายจะกระปี้กระเป๋า
0: ก็จะกินเยอะไง
1: เขาจะกินเยอะได้ยังไงหนึ่งลูกนะแบ่งให้พี่เหลือมกับพี่วานแบ่งให้ตัวเองโอ้โหพี่เหลือมแค่นี้ก็มีอ้วนแล้ว
0: คนเรากินได้หรอแตงโมครึ่งลูกอ่ะ
1: ก็ครึ่งลูกลูกเท่ากอฟไง
0: โอ้โหเจ็บไม่หน้าหลังน่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่วานตัวใหญ่พุงป่องเพื่อนน้ำปู
0: สวัสดีด้วยครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีครับ
1: เราสองตัวแท็กทีมกันกับรายการ
0: The Family Kissเ
1: กมยูฮาปี้ฟามิลี่เรดิโอ
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โห
1: คะ
0: น้องๆคุณพ่อคุณแม่อ
1: ยากกินแตงโม
0: อยากกินแตงโม
1: แต่ลูกโตๆกว่าลูกกัฟนะ
0: ใช่แล้วครับลูกปกตินะ
1: แต่แตงโมส่วนใหญ่ก็แบบว่ามีหลายขนาด
0: พูดถึงนะ
1: แต่พี่วานชอบขนาดเท่าฟุตบอล
0: พูดถึงนะนอกจากจะมีหลายขนาดนะยังมีหลายสีด้วยสีเหลืองแล้วก็มีสีแดง
1: มีสีอื่นอีกเหรอ
0: มีสีขาว
1: ไม่มี
0: ตอนที่มันอ่อนๆอยู
1: ่พี่เหลืองอะแตงโมอ่อนเอามาแกงส้มมา
0: อร่อยอร่อย
1: วันนี้เริ่มต้นชวนน้องๆแข็งแรง
0: ครับ
1: ทั้งผลไม้ทั้งผักมาเดินขบวนพาเหรดสายกว่าสายเอ้าสายกว่าสาย
0: ให้น้องๆได้เลือกมั่มงำงำงำงำกันได้เลยใครอยากกินแบบไหนอยากจะกินสัตว์ดาวอยากจะกินมะละ
1: ไม่ใช่อ่ะพี่เหลือมชอบแกล้งรู้อยู่แล้วเจ้าตัวน้อยกินขมๆไม่ได้แค่คะน้าเนี่ยเด็กๆยังไม่ชอบเลยพี่เหลือมมันจะขมที่ไปมันนิดนึง
0: น้องๆอยากจะกินอันนี้ก็ได้ครับแครอทอย่างเงี้ยได
1: ้แตงกวาไม่มาหรอปกติชอบนี่
0: ข้าวโพดอ่อนก็ได้อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: น้องๆก็ชอบเห็ดพี่เหลือมอย่างเงี้ย
0: พี่วานเห็ดมันเป็นผักเหรออ๋อแต่มันก็เป็นพืชเนาะ
1: เบื่อเจ้าตัวนี้จริงๆเลยพี่เหลือมเห็ดเข็มทองอ
0: ่
1: ะเวลาเราไปกินแบบสุกี้
0: อ่
1: ะเราต้องสั่งเห็นปะ
0: พี่วานมันติดฟันมากเลย
1: พี่เหลือมาก
0: เอาก็เห็ด
1: แล้วเดี๋ยวนี้น้องๆเนี่ยนะคะกินหม่าล่า
0: โอ้ฮะ
1: หม่าล่านะคะนอกเหนือจากเนื้อสัตว์เนี่ย
0: เผ็ดนะ
1: ก็จะแบบว่ามีเจ้าเห็ดเนี่ยมาปิ้งด้วย
0: แต่มันเผ็ด
1: เขามีน้ำจิ้มหลายแบบเชยตลอดอยู่ในโพรงไม่เปิดหน้ามาดูคนอื่นเลย
0: อายเขาอายเขาอาย
1: ไม่ต้องอายตอนนี้หน้าอายกว่าน้องๆเขาเปลี่ยนไปแล้วพี่เหลือ แต่พี่วันไม่ว่าจะเมนูไหนก็ตามแต
0: ่
1: ขอให้มีผักอย
0: ู่
1: ในเมนูอาหารด้วย
0: คือพี่เหลือมเคยได้ยินนะเขาบอกว่าให้กินผักวันนึงอ่ะ4ทัพพีอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อหรอคะ
0: ใช่วันนึง4ทัพพีหรือว่า4กรัมใช่ไหม
1: 400กรัม
0: เออนั่นแหละคือต้องกินแบบนั้นอ่ะร่างกายของเราจะได้ขับถ่ายได้ดี
1: ของการของคุณลุงคุณป้าสอสอสอ
0: ใช่ใช
1: ่ผลไม้ดี400กรัม
0: ถูกต้องแล้วโอ้โหเป๊ะมากพี่วาน
1: พี่วานไม่ได้เป๊
0: ะ
1: แต่พี่เหลือมไม่รู้อ่ะ
0: พี่เหลือมคุ้นๆน่ะ
1: แต่พี่เหลือมรู้แค่ว่าผักผลไม้มีประโยชน์ก็โอเคแล้ว
0: ใช่แล้วครับน้องๆอย่าลืมนะอย่าเคี่ยวผักออกจากจานข้าวเด็ดขาดนะ
1: ใช่แล้วค่ะพักก่อนพักก่อนช่วงหน้ากลับมาพี่วันกับพี่เหลือมมีเรื่องมาคุย
0: ว้าว

0: ียกทำไมคิดถึงเหรอ
1: จะบอกว่าช่วงนี้นะ
0: uh-huh.
1: พี่วานเห็นน้องๆของเราขมักขม้นมากเลย
0: ทำอะไร
1: ขมักขม้นในการ
0: ปิดวิทยุ
1: ทำไมพี่เหลือมรู้ล่ะ
0: ก็รู้สิเพราะว่าต่อไปเนี้ยพี่วานจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้น้องๆบอกว่าเบื่อแล้วอยากฟังพี่เหลือมเล่าบ้าง
1: อ๋อเหรออันนี้บอกเลยนะ ดึงปลั๊กด้วย
0: คือปิดตายเลยเหรอ
1: ปิดเนี่ยจังเปิดได้ใช
0: ่
1: ไหมแต่ถ้าแบบดึง
0: ปลั๊กนี่คือเลิกครบเลยใช่ไหม
1: แล้วถ้าใครเสียบปลั๊กนะไปบอกการไฟฟ้าตัดไฟบ้านหนูเลยค่ะ
0: โอ้พี่วานสายโหดเลยนะเนี่ย
1: โหดมากพี่วานน่ะใส่ดำ
0: จ้าแต่ว่าไม่ใช่น้องๆเนี่ยเปิดยิ่งเปิดเสียงดัง
1: จริงป่ะ
0: ว่าช่วงเนี้ยอยากฟังมากเป็นความรู้ที่น่าสนใจจริง
1: ๆความรู้เนี่ยพี่วานมีมาฝากช่วงหน้าแต่พี่วานต้องถามเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตก่อน
0: ว่า
1: เวลาน้องๆว่างๆกันอย่างวันหยุดอ่ะพี่เหลือมแบบเลื้อยไปตามบ้านน้องๆอ่ะพ
0: ี่
1: เหลือมเห็นน้องๆทำอะไรกันอ่ะ
0: ส่วนใหญ่น้องๆเนี่ยนะจะนั่งอยู่หน้าจอทีวีบ้างหรือว่าหน้าคอมพิวเตอร์บ้าง
1: หรือไม่
0: แล้วก็นั่งโทรศัพท์มือถือบ้าง
1: แท็บเล็ตด้วย
0: อยู่แค่เนี้ยอยู่กับแบบเนี้ย
1: อ๋ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันหยุดนะพี่วันก็เห็นแบบพี่เหลือมหมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนก็คล้ายกัน
0: เหมือนกันหมดเลย
1: แต่พี่วันจะเห็นเนี่ยนะคะช่วงเย็นๆของวันหยุดเนี่ยน้องๆจะออกไปสวนสาธารณะกันบ้างไปเล่นกับเพื่อนๆกัน
0: สุดยอด
1: พอกลับมาบ้านนั่งต่อพอฉันแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะพี่วานและพี่เหลือ มจะชวนน้องๆทำกิจกรรมยามว่างกัน
0: ยูฮูสุดยอดเลย
1: สุดยอดอะไรพี่เหลือม
0: กิจกรรมยามว่างไงเป็นกิจกรรมดีๆที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปแล้วไม่ทำ
1: คือไม่ได้ทำได้เฉพาะตอนแบบวันหยุดเท่านั้นนะปิดเทอมอ่ะน้องๆก็ทำได
0: ้หรือแม้กระทั่งนะช่วงที่แบบวันธรรมดาน้องๆว่างแบบนี้ก็ทำได้
1: มีเจ้าตัวน้อยบอกว่าพี่เหลือ
0: ม
1: ตื่นตั้งแต่เช้าเรียนหนังสือตอนเย็นเรียนพิเศษรถติดกลับถึงบ้านเฮ้ยหนูหมดแรง
0: ก็ตอนเย็นกลับถึงบ้านนี
1: ่การบ้าน
0: การบ้านก็ทำที่บ้าน
1: ออกมาจากบ้านตัวเองบ้างจะได้เห็นว่าเด็กๆ เขาห่วยยุง จริงๆพี่เหลือม
0: เอาหรอ
1: เอาแค่วันหยุดก็พออ
0: ่ะโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะ

0: พี่วาน
1: อะไร
0: กลับมาช่วงนี้นะโอ้โหเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอย
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วย
0: เรื่องราวต่างๆที่พี่เหลือมพี่วานจะนำมาฝากกันเนี่ยนะโอ้โหน้องๆตื่นตาตื่นใจ
1: ไม่ใช่เรื่องราวต่าง
0: ๆ
1: เรื่องเดียววันว่างปิดเทอมทำอะไรดี
0: โอ้โหก็ต้องชวนกันไปทำกับข้าวสิน
1: ี่คืออย่างแรกค่ะพี่เหลือมคะ
0: ใช่
1: ทำอาหาร
0: สุดยอดเลยชอบมาก
1: ให้เจ้าตัวน้อยนะคะได้ฝึกทำอาหารน้องๆขาการทำอาหารเนี่ยนอกจากสนุกแล้วเนี่ยยังเป็นการช่วยให้หนูๆเนี่ยได้รู้จักพึ่งพาตัวเอง
0: จริง
1: เพราะคุณพ่อคุณแม่จะมีธุระด่วน
0: ๆใช่
1: เราไม่ได้ทำกับข้าวให้เรากินเราก็สามารถทำกินเองได
0: ้เมนูง่ายๆนะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆจะทำได้ง่ายมากคือไข่ดาว
1: ไข่เจียว
0: ไข่ต้ม
1: แล้วก็ไข่อะไรกับพี่เหลือม
0: ไข่พะโล
1: ้ยักษ์ไปไข่ดาวไข่ต้มไข่เจียวเจ้าตัวไหนเจ้าตัวต่อของเราเองนะคะ
0: ใช่
1: ทำได้แต่โตขึ้นมาหน่อยพี่เหลิมเชื่อไหมเขาผัดก็ทำได้แล้วนะ
0: โอ้โหเขาผัดนี่ก็ดูเหมือนจะยากนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะ
1: แต่เจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตบอกสบายสบาย

0: ไม่ใช่การออกกำลังกายนะเล่นกีฬาเพราะว่าการเล่นกีฬาอ่ะนะคะที่น้องๆชื่นชอบ
1: ครับ
0: จะตีแบดจะฟุตบอลหรือจะเปตองเนี่ยนะคะจะช่วยพัฒนาร่างกายน้องๆให้แข็งแรง
1: ครับ
0: นอกเหนือจากนั้นสมองได้ออกกำลังกายก็จะแข็งแรงด้วย
1: โอ้โหเรียกว่าทุกส่วนดีต่อสุขภาพดีต่อจิตใจทั้งนั้นเลย
0: ใช่ถูกต้องค่ะนี่กิจกรรมที่2เองนะ
1: กิจกรรมที่3
0: เดี๋ยวๆคุยกิจกรรมที่2นานไม่ได
1: ้อ๋อทำไมอ่ะ
0: ก็ออกกำลังกายมันเหนื่อย
1: อ๋อก็ต้องกินน้ำก็ต้องพักผ่อน
0: กิจกรรมที่3ดีกว่าน
1: อนอย่างเดียว
0: ไม่นอนดูอ้วนการนอนทำให้เราอ่ะดูแบบซึมๆ
1: อ
0: ่ะไม่กระฉับกระเฉง
1: ไม่ค่อยกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวย
0: เล่นดีกว่าแต่เล่นอะไรเล่นต่อคำศัพท
1: ์โอ้โหสนุกนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าต่อไม่ถูกนี่ก็ไม่ค่อยสนุกเลยพี่วาน
0: พี่เหลิมเล่นไม่ได้เอาจริงไม่ได้แข่งขัน
1: เอาเล่นๆไม่ได้
0: จริงไม่ต้องเครียด
1: โอเคได้เลย
0: การเล่นต่อคำศัพท์เนี่ยนะคะจะช่วยให้น้องๆรู้จักความหมายของคำมากยิ่งขึ้น
1: อย่างเช่น
0: C A R ค่ะ
1: รถยนต์
0: จุดตั้งจุดตั้ง
1: V A N
0: แวนรถตู
1: ้โอ้โหแล้วมีอะไรอีกล่ะ
0: N มาใช่ไหมก็ต้องเป็นN E A R เนี่ยใกล
1: ้โอ้โหหรือว่าจะเป็น
0: พออาพออาพออา
1: อา
0: R
1: I G S T
0: คืออะไรอ่ะไร้ขวา
1: เออ
0: เอ้ยพอทีพี่วานต้องต่อด้วย T A L K talk พูด
1: พอเถอะพี่วาน
0: นึกไม่ออก
1: นะภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยแข็งแรง
0: นี่
1: เขาไปติดขั้นก่อน
0: เชื่อมั้ยอย่างเงี้ยก็จะได้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น
1: ใช่แล้ว
0: กิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมนี้ละก็พี่วันบอกเลย
1: คือ
0: หูก็ต้องใช
1: ้
0: มือก็ต้องใช้
1: ตาก็ต้องดู
0: ปากก็ต้องใช้
1: สมาธิด้วย
0: อะไรล่ะ
1: ครบเลยก็คือดูทีวี
0: พี่เหลือมอันนี้ไม่ได้เรียกกิจกรรมละ
1: ก็หูต้องฟังตาต้องดูไงมือต้องใช้ในการกดรีโมทไงพี่วัน
0: ไม่ใช่เล่นดนตรี
1: เล่นดนตรี
0: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงไง
1: มิวสิกมิวสิกมิวสิก
0: การเล่นดนตรีนะคะโอ้โหมีหลายประเภทนะ
1: ครับ
0: น้องๆหลายคนบอกเปียโนบ้างอะไรนะที่เขาสีสีอยู่ตรงคางอ่ะพี่เหลือม
1: อ๋อก็คืออะไรนะอะคูเลเล่
0: ไวโอลิน
1: เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
0: อาคูเลเล่อยู่ตรงพุงพี่หนุ่มมาก
1: ก็แกล้งเล่นไม่ได้เหรอ
0: การเล่นดนตรีนะคะนอกจากน้องๆจะสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะ
1: ครับ
0: ยังช่วยสร้างวินัยเพราะอะไรรู้ป่ะต้องฝึกต
1: ้
0: องซ้อม
1: จริง
0: อันนี้เป็นเรื่องของวินัยแล้วก็เรื่องความอ่อนโยนด้วย
1: เพราะว่าเวลาที่แบบเราจะเล่นดนตรีเนี่ยนะเราต้องแบบต้องไม่เครียดไงต้องมีความสุขในการเล่นเสียงของดนตรีก็จะออกมาแบบโอ้โหน่าฟังสดชื่นมีความสุขใครๆก็อยากจะฟัง
0: ใช่ถูกต้องแล้วค่ะสุดท้ายการเรียนดนตรีนะคะช่วยพัฒนาสมองให้กับลูกได
1: ้
0: เพราะว่าการเรียนดนตรีเนี่ยต้องมีร้องมีจำโน้ตและมีการฝึกเล่นเครื่องดนตรีด้วย
1: คือหลากหลายรูปแบบจริงๆครับถึงได้บอกว่าใครหน้าที่มีแบบว่าดนตรีในหัวใจเนี่ยคนนั้นจะมีความสุขมากๆเลย
0: ใช่ถูกต้องค่ะนี่คือ4กิจกรรมนะคะที่พี่วันกับพี่เหลือมเนี่ยเลือกและนำมาฝากในวันหยุดว่างๆของน้องๆหรือว่าวันหยุดปิดเทอมนั่นเองมีประโยชน์หมดเลยนะ
1: กิจกรรมดีๆพี่เหลิมชอบมากเลยกิจกรรมอันสุดท้ายเนี่ยนะ
0: เล่นดนตรี
1: ใช่
0: เพราะพี่เหลิมชอบร้องเพลง
1: ร้องเพลงอ่ะมีใครอยากฟังพี่เหลิมร้องเพลงบ้าง
0: ไม่มี
1: มีเธอนา
0: เงียบ
1: เปิดใจหน่อยเธอ
0: ไม่พอนะหยิบแต่ว่าหูฟังใส่หูเลย
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นคือพี่เหลิมร้องเพลงเพราะจริงๆนะ
0: ขอสองประโยค
1: โอเค
0: ทรงยังแบด
1: แซดยังบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเพราะมากเลยใช่ไหม
0: มีแค่ประโยคเดียวเหรอพี่วันเห็นเด็กๆเขาร้องกันน่ะ
1: เออพี่วันพอแล้ว
0: ส่งยังบาดแซดยังบ่อย
1: กินอาหารต้องให้อร่อยกินบ่อยๆอร่อยดีได้ไหมแบบนี้
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่เหรอ
0: แล้วมันจะลงแบดบอยได้ไงล่ะพี่เหลือม
1: แบดบอย
0: ไม่คุยกับพี่เหลือมแล้วพักกันก่อนสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมายังอยู่ด้วยกันนะ

0: ผมเปล่านะ
1: ชายคนนี้ไม่ได้กำลังแก้ตัว
0: ผมเปล่านะผมเปล่า
1: เขากำลังฝึกปฏิเสธน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลัง
2: ฉันเปล่านะ
1: เธอคนนี้ก็กำลังปฏิเสธนมเปรี้ยวกาแฟเย็น
2: หนูเปล่านะ
1: เด็กคนนี้ก็ฝึกปฏิเสธน้ำหวานเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้มีน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันทั้งนั้นถ้าอยากสุขภาพดีปฏิเสธเครื่องดื่มรสหวานหรือพลังงานสูงเลือกน้ำเปล่า
0: ผมเปล่านะ
2: ฉันเปล่านะ
3: หนูน้ำเปล่านะ
1: ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลดพุงลดโรคสส
4: เคล็ดลับการเรียนเก่งของลูกผมน่ะเหรอผมให้เขาโดดและที่ลูกผมแข็งแรงโตเร็วก็เพราะผมให้เขาเป็นเด็กเสิร์ฟและที่เห็นเพื่อนๆรักเขาเนี่ยก็เพราะผมให้เขาพาเพื่อนไปเลี้ยงไม่ต้องตกใจผมหมายถึงโดดเชือกเสิร์ฟลูกแบดเลี้ยงบอล
5: เพราะการให้เด็กได้เล่นสนุกและเคลื่อนไหวอย่างอิสระส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีทางสมองร่างกายและมนุษย์สัมพันธ์ออกมาเล่น Active

0: ช่วงนี้ช่วงเวลาน้องๆรอคอย
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆของเรายิ้มแป้นยิ้มแป้นบอกว่าไม่ต้องได้ยินเสียงพี่เหลือมแล
0: ้
1: ว
0: ไม่จริง
1: จริง
0: ไม่จริง
1: รับให้ได
0: ้พี่เหลือมจะเล่านิทานนับจากนี้ไปนับจากวันนี้ไปพี่เหลือมจะเล่านิทานทุกวัน
1: เป็นไม่ได้ แต่ในอนาคตไม่แน
0: ่อนา
1: ว่าพี่วานกับพี่เหลือมอาจจะเล่านิทานสนุกสนุกให้น้องๆฟังเองก็ได้
0: เล่าสดสด
1: แล้วจะรู้นะ
0: นี
1: ่ว่างงและมึนเป็นยังไง แต่วันนี้ไม่ใช่เสียงของเรา2ตัว
0: จ้าสนุกแน่นอน
1: มีนิทานจากพี่โบ
0: ถูกต้อง
1: หรือเปล่า
0: หรือว่าจะเป็นใครคนอื่นก็ได้พี่มูอย่างเงี้ย
1: หรือใคร
0: ใช่
1: เห็นไหมพูดเยอะแล้วงงเลยเห็นไหม ไม่คุยเยอะไปลุ้นดีกว่าว
0: ่
1: าน
0: ิ
1: ทานวันนี้จะเป็นเสียงของใคร
0: ครับ
1: ที่สำคัญ
0: อ
1: ันนี้ชัว
0: สนุกแน่นอน
1: แน่นอน
0: ก๊อกก๊อกก๊อก
1: ก๊อกก๊อกก๊อกทำไมเนี่ย
0: ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกคนที่เปิดอยู่ข้างนอกนะเปิดให้หน่อย
1: ทำเป็นนกหัวกูหันไปได้พี่เหลือมเจาะต้นไม้กินหนอนเนี่ย
0: ไม่ขโมยแต่ก็ก้มเงยๆกันอยู่ไง
1: เดี๋ยวเขาตาโตรอแล้วเมื่อไหร่จะไปกัน
0: ห
1: ้ามก๊อก
0: นิทานจ๋าฟังนะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่โบและนิทานที่มีมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะนิทานที่พี่โบนำมาฝากน้องๆในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอลหม่านพ่อบ้านหมูเขียนเรื่องโดยพัชรีมีสุคนภาพประกอบโดยจิตพาชื่นมุสิกานนท์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยที่บ้านหลังเล็กริมทุ่งนอกเมืองพิกทาวมีครอบครัวหมูแม่หมูและลูกชายฝาแฝดน่ารัก2ตัวทุกเช้าพ่อหมูจะขับรถไปทำสวนผลไม้ส่วนแม่หมูมีหน้าที่ดูแลบ้านทำอาหารกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าพาแม่วัวไปกินหญ้าเอาอาหารกลางวันไปส่งพ่อหมูและเลี้ยงดูลูก2ตัวที่แสนซุกซนที่สุดตลอดทั้งวันที่สวนผลไม้พ่อหมูกับคนงานช่วยกันเก็บแอปเปิ้ลใส่เข่งขึ้นรถพวกคนงานไม่ทันระวังทำเข่งล้มคว่ำแอปเปิ้ลกลิ้งเกลื่อนกลาดไปทั่วพ่อหมูโมโหเอตโรลั่นพวกเธอนี่แย่จริงๆหลังจากจัดการเอาแอปเปิ้ลใส่เข่งเรียบร้อยพ่อหมูก็กำลังจะขับรถกลับบ้านแต่โชคร้ายรถยางรั่วพ่อหมูจึงต้องปั่นจักรยานกลับบ้านแทนโอ้ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนค่ำพ่อหมูกลับมาถึงบ้านด้วยอารมณ์บูดเต็มที่เห็นแม่หมูนั่งถักเสื้ออยู่บนโซฟาพ่อหมูคิดว่างานบ้านของแม่หมูนั้นแสนสบายและง่ายกว่างานของเขามากพ่อหมูเริ่มบ่นและบ่นงานบ้านของเธอน่ะช่างแสนสบายทำแป๊บเดียวก็เสร็จงานของฉันเนี่ยยุ่งวุ่นวายกว่าหลายเท่าพ่อหมูยังไม่เลิกบ่นจนแม่หมูเริ่มรำคาญจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนงานกันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธออยู่บ้านทำงานบ้านส่วนฉันจะไปสวนตกลงไหมพ่อหมูพลงขึ้นว่าได้เลยแล้วเธอจะได้รู้สักทีว่าทำสวนน่ะยุ่งยากขนาดไหนรุ่งเช้าแม่หมูออกไปทำสวนผลไม้แทนพ่อหมูส่วนพ่อหมูก็เริ่มงานบ้านของเขาด้วยการปัดกวาดเช็ดถูบ้านจนสะอาดเรียบร้อยจากนั้นพ่อหมูก็เกิดความคิดที่จะทำขนมพายขึ้นมาผสมไข่กับแป้งก่อนดีกว่าพ่อหมูตอกไข่ใส่ชามใบโตแล้วก็ตีพ่อหมูผสมแป้งสาลีแล้วก็ปั่นพ่อหมูยืดอกภูมิใจว่าเห็นไหมล่ะงานบ้านเนี่ยช่างง่ายจริงๆแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่ราบรื่นซะแล้วเมื่อลูกหมูคนโตกำลังเดินตอกแตะไปที่เตาไฟพ่อหมูหันขวับมาเห็นเข้าจึงวิ่งไปคว้าไว้ทันทันใดนั้นเจ้าแมวที่กำลังวิ่งไล่ตะครุบหนูก็กระโจนจนชามแป้งหกกระจายไปทั่วห้อง
3: เจ้าแมวบ้าอย่าหนีนะ
2: พ่อหมูช่วยไม่กวาดไล่ตีแมวไปรอบห้องเจ้าแมวตกใจเพ่นกระเจิงออกจากบ้านไป
3: โอ้ยถ้าจับได้เนี่ยจะตีให้เข็ดเชี่ยว
2: พ่อหมูบ่นไปหอบไปแล้วพ่อหมูก็หันมาเห็นลูกคนเล็กกำลังละเลงแป้งขนมพายอย่างสนุกสนานอยู่กลางพื้นห้องเนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะไปหมด
3: โอ้ยทำไมลูกฉันถึงซนอย่างนี้นะ
2: หลังจากพ่อหมูอาบน้ำให้ลูกเสร็จแล้วจึงถูบ้านใหม่อีกรอบ จากนั้นก็เริ่มทำขนมพายอีกครั้งไม่นานก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ต้มซุปอาหารกลางวันให้แม่หมูเลยพ่อหมูจึงจัดการยกหม้อซุปไปตั้งที่เตาแต่แล้วก็นึกได้ว่า
3: อุ๊ยฉันยังไม่ได้ซักผ้าเลยนี
2: ่พ่อหมูตั้งซุปไว้ที่เตาแล้วรีบหอบตะกร้าผ้าไปซักที่สะพานท่าน้ำพ่อหมูซักผ้าอยู่นานจนกระทั่งได้กลิ่นไหม้โชยมาพอหันไปดูก็เห็นควันขโมงออกมาจากบ้านเขาตกใจมากจะรีบไปดับไฟแต่บังเอิญลื่นถลายตกน้ำตู้มพ่อหมูตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ก็รีบแจ้นเข้าไปดับไฟทันที
3: โอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
2: พ่อหมูถอนใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วพ่อหมูก็นึกขึ้นมาได้อีกว่าลืมพาวัวไปกินหญ้า
3: โอ้ยเหนื่อยจังขี่จักรยานพาไปดีกว่า
2: พ่อหมูผูกเชือกจูงวัวไว้กับจักรยานแล้วปั่นพาวัวไปที่ทุ่งหญ้าขณะแม่วัวกำลังเดินข้ามสะพานทันใดนั้นหมาตัวหนึ่งก็ส่งเสียงเห่าดังลั่น
3: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้อง
2: แม่วัวตกใจวิ่งข้ามสะพานไปอย่างรวดเร็วกระตุกเชือกอย่างแรงจนพ่อหมูเสียหลักทั้งพ่อหมูและจักรยานเหินลอยละลิ้วตกลงไปในคลอง
3: ตู้ม
2: บ่ายแล้วแม่หมูรอกินอาหารกลางวันจนแสบท้องเอ๊ะพ่อหมูมัวโอ้เอ๊ะทำอะไรอยู่นะแม่หมูรอไม่ไหวจึงตัดสินใจกลับบ้านเมื่อแม่หมูมาถึงสะพานก็เห็นพ่อหมูกำลังงมจักรยานขึ้นมาจากคลองตัวเปียกโชกแม่หมูตกใจร้องว่าตายจริงเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยแม่หมูเข้าไปในบ้านก็ตกใจแทบจะเป็นลมเมื่อเห็นลูกหมูทั้งสองกำลังละเลงแป้งพายเละเทะไปหมดส่วนแมวก็กำลังวิ่งไล่ตะครุบหนูไปรอบห้องหม้อซุปก็ไหม้ดำคาเตาไฟแม่หมูจึงแกล้งบ่นพ่อหมูบ้างเป็นยังไงล่ะงานบ้านที่เธอว่าง่ายแสนง่ายน่ะ
3: ตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะว่างานบ้านน่ะยุ่งเหยิงขนาดไหนฉันจะไม่บ่นไม่ว่าเธออีกแล้วพรุ่งนี้ฉันขอกลับไปทำงานที่สวนอย่างเดิมนะ
2: แม่หมูไม่โกรธพ่อหมูแอบยิ้มแล้วบอกพ่อหมูว่าได้แต่ตอนเนี้ยเธอต้องช่วยฉันเก็บกวาดและทำงานบ้านทั้งหมดนี้ก่อนนะจ๊ะ

0: ี่วาน
1: อะไร
0: ตอนนี้ชัวร์แล้ว
1: เบื่อพี่เหลือมจริงๆเลยเรียกทั้งวัน
0: อ
1: ะ
0: ชัวร์แล้วอ
1: ะไรชัวร์คะ
0: เงินที่ยืมไปอะ
1: ที่พี่เหลือมยืมพี่วันไปจะใช้ใช่ไหม
0: ไม่ใช้
1: ไม่คุยกับพี่เหลือมละ
0: แต่ว่าอย่าเพิ่งคิดดอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนให
1: ้ไม่คิดดอกหรอกขอแค่ต้นยังไม่ได้เลย
0: เอาหน้าเดี๋ยวคืนให้
1: เจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตจ๋าพี่วันกับพี่เหลือมต้องไปแล้วเวลาหมดจริงๆแล้วนะ
0: กลับมาเจอติดตามกันใหม่นะจ๊ะกับรายการ The Family Kiss Game นะครับวันนี้พี่เหลือมพี่วันไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายจุ๊บ

0: ับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยกระดับ13ผลิตภัณฑ์เด่นชูอาหารและเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชนณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพิชัยมณีลาภพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่4/2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่การดำเนินงานดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปี2569จำนวน3ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสะดวกต่อการบริโภคและตอบโจทย์วิถีชีวิตยุ่งใหม่พร้อมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญได้แก่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางพัฒนากะปิขัดน้ำสุดดั้งเดิมให้อยู่ในรูปก้อนสี่เหลี่ยมสะดวกต่อการใช้งานและคงเอกลักษณ์กะปิแท้ท่าเคยกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านดอนทะเลอำเภอท่าชนะพัฒนาปลาอินทรีย์เค็มเป็นชิ้นทอดพร้อมรับประทานภายใต้แบรนด์ลูกสมุทรและกลุ่มอาชีพสตรีหมู่ที่1บ้านบางเดือนอำเภอพุนพินพัฒนามีกรอบโบราณรสชาติเมี่ยงคำบรรจุในแพ็กเกจจิ้งร่วมสมัยภายใต้แบรนด์ชมเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัดประจำปี2569ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ต่างๆรวม10ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการส่งเสริมอาชีพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรได้แก่วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดท่าเฟืองอำเภอกาญจนดิษฐ์วิสาหกิจชุมชนคีรีรักษ์เกษตรยั่งยืนตำบลคีรีรัตนนิคมวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพังงันอำเภอเกาะพังงันวิสาหกิจชุมชนบ้านเลสมุยอำเภอเกาะสมุยวิสาหกิจชุมชนบ้านทรงไทยนวัตกรรมเกษตรอำเภอชัยยากลุ่มทำเครื่องแกงบ้านสามศักดิ์อำเภอชัยยาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอนอำเภอพนมวิสาหกิจชุมชนรักสมุนไพรตำบลบางไทรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขนมไทยอำเภอบ้านตาขนและผู้ชงเครื่องแกงอำเภอวิภาวดีการประชุมครั้งนี้พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมฝากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้สินค้าชุมชนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการอาหารปลอดภัยและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยนี้จะช่วยเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่นี่สวยจังเลยนะก้าวแต้มชอบจังเลย
1: ใช่แล้วทั้งสวยทั้งอากาศดีเลยล่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรงใช้พระรามราชนิเวศเป็นที่รับรองแขกเมืองเช่นการพระราชทานเลี้ยงราชทูตด้วยนะ
1: ทูตต่างชาติที่ได้มาเยือนพระรามราชนิเวศต้องประทับใจแน่ๆเลย
0: แล้วด้านบนเป็นห้องอะไรบ้างล่ะ
2: ด้านบนก็จะมีห้องพระบรรทมห้องทรงพระอักษรห้องทรงพระสำราญแล้วก็ห้องพักสำหรับข้าราชบริพารฝ่ายในแต่หลังจากรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ไม่ได้เสด็จมาประทับที่นี่อีก
1: อ๋อเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินใช่ไหม
2: เก่งมากเลยวิเชียรมาศเนี่ยความรู้รอบตัวดีมากเลยนะจ๊ะรัชกาลที่7ได้พระราชทานให้ใช้พระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวังพระรามราชนิเวศโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมโรงเรียนฝึกหัดครูผู้กำกับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนปฐมวิสามัญหญิงตามลำดับ
0: ใช้ประโยชน์คุ้มค่าจริงๆเลยนะ
2: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะเมื่อตอนเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่2ได้ใช้พระราชวังนี้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการทหารด้วยนะ
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะใช้ทำอะไรบ้าง
2: ปัจจุบันพระราชทานให้เป็นที่ตั้งของจังหวัดทหารบกเพชรบุรีซึ่งได้ร่วมมือกับกรมศิลปากรบูรณะพระรามราชนิเวศให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะของจังหวัดเพชรบุรีอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละจ้ะ
1: แล้วถ้าเราจะพาเพื่อนมาดูเยอะๆจะได้ไหม
2: ก็ต้องประสานมาที่กองพันที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดทหารบกเพชรบุรีจ้ะก้าวแต้มยืนนิ่งเชียวไม่สงสัยอะไรเลยเหรอจ๊ะ
0: สงสัยสิสงสัยว่าใกล้ๆนี้มีอะไรกินบ้างไหมหิวจนตาลายแล้วอ่ะเหมียว
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: ประชาชนเรื่องแรกเลยครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าของวันนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนะครับจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือว่าวอลลุ่มครับเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็สรุปสถานการณ์ในทุกๆวันตั้งแต่เช้าตรู่เลยคุณผู้ฟัง8โมงเช้าโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะประสานงานปภ.จะเป็นหน่วยงานหลักเป็นเซ็นเตอร์กลางครับในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงการสั่งการเพื่อแก้ปัญหาให้ทันทีให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นอกเหนือจากนั้นครับมาดูกันต่อเรื่องนี้ก็น่าสนใจเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือต้องการการตัดสินใจในระดับนโยบายก็สามารถแจ้งเรื่องนะครับเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับเรื่องการระบายน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในหลายๆจุดตอนนี้ก็มีการแจ้งมานะครับเรื่องของการระบายน้ำตอนนี้หลายพื้นที่นะครับมีแก้นแจ้งมาบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในหลายๆจุดครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการเร่งระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุครับว่าการลงพื้นที่จะสังเกตเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีลงไปในหลายจุดทั้งแฟลตคลองจันนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่สายไหมด้วยนะครับก็ไปอยากจะไปรับทราบครับหลักๆเลยคือ จากปากพี่น้องประชาชนว่าเดือดร้อนตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรแล้วต้องการให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการอย่างไรนะครับท่านก็ไปในทุกๆจุดจริงๆนะครับพอตกเย็นเนี่ยท่านก็ไปแล้วนะครับพร้อมคณะก็ไปในทุกๆจุดเพื่อต้องการรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนจริงๆว่าตรงไหนที่ยังมีความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตรงไหนที่อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าไปช่วยเหลือนะครับนี่ก็เป็นการติดตามปัญหาอย่างทั่วถึงกรณีที่มีประเด็นนึงเรื่องของการมอบเงินส่วนตัวให้กับประชาชนในพื้นที่ท่านบอกแบบนี้นะครับบอกว่าเนื่องจากว่าถุงยังชีพที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันหมดตั้งใจก็เลยมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมยืนยันครับว่าในห้วงเวลานี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีแล้วก็การมุ่งมั่นครับที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้พวกเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งตรงนี้ครับแน่นอนว่าเพื่อที่จะติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทุกๆเช้าครับ8นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการสรุปนะครับเรื่องของสถานการณ์ทั้งหมดแบบเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์กลางดังนั้นเนี่ยพอเราได้ข้อมูลที่เป็นจากเซ็นเตอร์กลางก็จะเป็นข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อทั้งรับฟังแล้วก็สรุปเหตุการณ์นะครับโดยมีปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ครับจะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการประสานงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้ามาหลายพื้นที่ครับตอนนี้อยู่จุดไหนที่อยากจะแจ้งมานะครับยินดีมากๆเลยทีเดียวที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็แจ้งข้อมูลมาเดือดร้อนตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรนะครับส่งมายินดีครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับมีคุณอเนกพริกไทยนี่นะครับแล้วก็คุณรจนาบุรณกิตตินะครับมีจากคุณจามจุรีด้วยนะครับที่เป็นแฟนรายการประจำเลยแล้วก็แจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารเข้ามานะครับก็ส่งต่อกันมาได้ครับเรื่อยๆเลยนะครับทยอยส่งกันเข้ามานะครับมีหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ถือให้เราเป็นสื่อกลางนะครับมาดูกทม.กันหน่อยเพราะว่ากทม.เนี่ยก็ต้องว่าเป็นจุดหลักที่พี่น้องประชาชนติดตามอยู่ล่าสุดครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องสำคัญเรื่องของการเร่งการระบายน้ำในคลองหลักนะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากชุมชนนี่คือหัวใจสำคัญครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งมาดูเรื่องนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกแบบนี้อันนี้น่าสนใจบอกว่าหลักการสำคัญเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนเพื่อให้สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในปัจจุบันนี้ครับระดับน้ำในคลองหลัก3แห่งมีที่ไหนบ้างคุณผู้ฟัง1คลองเปรมประชากร2คลองหลักก็คือคลองแสนแสบและ3คลองหลักก็คือคลองลาดพร้าวตอนนี้ล่าสุดวันนี้ครับวันที่30กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ 17:00 น.ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นในทุกๆจุดก็ยังเหลือครับที่คลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการนะครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อระดับน้ำในคลองเนี่ยลดลงแล้วเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปติดตั้งเพื่อดึงน้ำที่ตกค้างนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านใช่ไหมครับในชุมชนนะครับมีจุดต่างๆก็ยังมีน้ำที่ค้างอยู่ก็ต้องเร่งดึงน้ำเร่งสูบน้ำออกมาในจุดที่ตกค้างอยู่แล้วก็ในจุดสำคัญก็คือแอ่งกระทะ อันนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์ในถนนสายหลักตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งมาเยอะเลยว่าตอนนี้แห้งแล้วนะครับใช้แบบภาษาชาวบ้านคือถนนสายหลักสำคัญที่เริ่มมีน้ำปริ่มหรือว่าท่วมมาเมื่อ 2-3 วันก่อนตอนนี้ทุกจุดเลยแห้งแล้วนะครับใช้คำแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆสื่อสารง่ายๆคือแห้งแล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มไปทำงานเริ่มดำเนินกิจการส่วนตัวต่างๆได้แล้วด้วยแต่มีคำว่าแต่ คุณผู้ฟังก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในตะวันออกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็คือลาดกระบังนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามอยู่ที่ลาดกระบังชุมชนริมคลองนะครับแล้วก็บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังในจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับก็ได้มีการประสานงานกับทางกรมชลประทานต่อเนื่องเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนด้วยนะครับจัดเตรียมรถยกสูงให้บริการในการรับส่งพี่น้องประชาชนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีรถคันใหญ่ๆนะที่มีล้อใหญ่ๆก็ประจำตามจุดต่างๆที่น้ำยังคงท่วมอยู่ก็จะมีรถแบบนี้นะครับไปคอยบริการพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องไปดูในจุดสำคัญสำคัญที่น้ำยังคงท่วมอยู่ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินชีวิตต่อนะครับแล้วก็จุดที่ยากลำบากอยู่ก็จะเตรียมรถยกสูงไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนในจุดที่พี่น้องเนี่ยเดินทางลำบากรวมถึงการสนับสนุนครับจากหน่วยงานอาชีวะจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถนะครับที่เรียกว่ารถได้รับความเสียหายจากกรณีของน้ำแล้วก็ได้มีการสั่งการต่อคุณผู้ฟังไปยังทุกเขตตอนนี้ในบางจุดที่บรรณำเรียนว่าแห้งแล้วใช่ไหมครับก็ต้องเก็บขยะต้องตามต่อนะครับเพราะว่าขยะก็ยังคงเป็นสิ่งปฏิกูลที่เรียกว่าเกลื่อนใช้คำนี้ก็ต้องมีบิ๊กคลีนนิ่งกันในชุมชนที่น้ำลดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลกันเพราะว่าในบางจุดเนี่ยก็มีขยะเยอะแยะเลยก็ต้องเก็บต้องกวาดต้องถูกันนะครับบ้านบางท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีส่งเข้ามาบอกว่าอยู่ในช่วงล้างบ้านคุณบอลก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยไม่แพ้กับตอนน้ำท่วมนะล้างบ้านนี่มีข้อความส่งมาเลยเข้าใจนะครับว่านี่คือเรื่องที่หลายคนต้องเจอมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อมันเป็นภัยธรรมชาติแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนตอนนี้น้ำลดก็อยู่ในช่วง1ทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดเช็ดถูนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานครับโดยล่าสุดก็มีทั้งปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็กองทัพก็ดำเนินการในการเตรียมบิ๊กคลีนนิ่งนะครับคือการทำความสะอาดใหญ่ว่าอย่างนั้นเลยในการทำความสะอาดส่วนอีกเรื่องนึงคือการเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ถามมาอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลพัฒนาระบบนะฮะเพื่อที่จะให้มีการลงทะเบียนออนไลน์สะดวกกับพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปวิ่งซีล็อกเอกสารนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะบางคนบอกคุณบอลขาน้ำก็ท่วมแล้วเนี่ยจะให้ไปซีล็อกเอกสารเพื่อที่จะมาอันนี้ก็ไม่มีละนะครับตัดขั้นตอนที่มันยุ่งยากขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนนะครับเพื่อเป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องของการเยียวยาในการยื่นหลักฐานเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญอีกเรื่องนึงเรื่องของการเยียวยานะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องลดขั้นตอนที่มันยุ่งยากที่มันซับซ้อนนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอีกเที่ยววิ่งไปหาร้านซีล็อกเอกสารร้านมันก็ปิดในบางร้านเพราะนั้นเนี่ยนี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาระบบให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับมีข้อความส่งมาครับหลายต่หลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่เลยนะครับบอกว่าติดตามอยู่ขอเป็นกำลังใจนะครับในพื้นที่ภาคใต้ด้วยน่ารักมากเลยส่งเข้ามาบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องกทมแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยกำลังใจดีๆแบบนี้ก็เดินหน้าส่งเข้ามานะครับทางเพจ Facebook ของเราด้วยแล้วก็ทาง TikTok ก็ยังคงเดินหน้านะครับถือว่าเป็นกำลังใจดีมากๆเลยทีเดียวที่เรียกว่าในยามนี้ครับเราก็จับมือกันคุณผู้ฟังแล้วก็ฝ่าวิกฤตนะครับแน่นอนว่าทุกๆคนก็บอกว่ากำลังใจคุณบอลขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราจะจับมือกันแล้วก็ก้าวข้ามผ่านวิกฤตใครเข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามด้วยในเพจของเราแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับในส่วนสำคัญอีกหลายๆจุดเลยที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องนะครับที่ตอนนี้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของกทม.ครับต้องบอกว่าทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายวิษณุทรัพย์สมพลยืนยันนะครับสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครวันนี้ครับ30กันยายน2569เวลา 17:00 นตอนนี้เนี่ยยืนยันว่ามีการพร่องน้ำเชิงรุกตลอดฤดูฝนแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกแบบเต็มสูบเลยนะครับคาดว่าคืนนี้เนี่ยคลองจันเริ่มคลี่คลายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการอัปเดตล่าสุดจากเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียง งแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทีมข่าวของเราก็เกาะติดครับตลอด24ชั่วโมงว่าอย่างนั้นเลยข้อมูลจุดไหนนะครับที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่แจ้งมาเราก็เช็คให้ก็ประสานให้แล้วก็นำส่งข้อมูลความเดือดร้อนดีใจที่มีพี่น้องประชาชนนะครับมีเราเป็นที่พึ่งด้วยแล้วก็แจ้งมาขณะนี้สถานการณ์น้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่กทมสามารถบริหารจัดการได้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลได้บอกไว้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับตอนนี้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันกทมก็มีแนวคันกั้นน้ำและระบบป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยรองรับโดยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณตอนนี้นะครับ 2.10 เมตรก็ยังถือว่าต่ำกว่าระดับที่ระบบป้องกันสามารถรองรับได้มากกว่า3เมตรจึงยังไม่กระทบต่อสถานการณ์โดยรวมนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำรั่วซึมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาดูพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกกันหน่อยนึงสถานการณ์หลายจุดตอนนี้ครับเริ่มคลี่คลายคลองแสนแสบกันหน่อยครับคลองแสนแสบระบายน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้พื้นที่ระบายน้ำลงคลองแสนแสบตอนนี้เนี่ยทยอยคลี่คลายอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีอันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีนะครับในจุดบริเวณนั้นถนนรามคำแหงครับสามารถเปิดการจราจรได้เกือบตลอดเส้นทางแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันลาดพร้าวยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางช่วงก็คือลาดพร้าว101แล้วก็บางกะปิซึ่งตอนนี้ครับกทมก็ต้องบอกว่าทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำด้วยนะครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าวันนี้ก็ได้มีการไล่น้ำจากถนนสายหลักแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำจากซอยแล้วก็ชุมชนตามลำดับหากระดับคลองแสนแสบลดลงตามที่คาดไว้ก็สามารถที่จะเร่งสูบน้ำในพื้นที่คลองจันได้มากขึ้นก็คือต้องรอให้คลองแสนแสบเนี่ยลดลงก่อนก็จะได้มีการเร่งสูบน้ำนะฮะในบริเวณคลองจันได้มากขึ้นต่อไปคาดว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนในคืนนี้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยทรงใจครับโดยเฉพาะแฟลตคลองจันที่ต้องบอกว่าโอ้โหก็ตามข่าวแล้วเราก็เกาะติดสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงคืนนี้นะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในหลายๆจุดที่กำลังติดตามฟังอยู่พื้นที่ลาดกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศก็ยังคงต้องใช้เวลาในการระบายน้ำมากกว่าพื้นที่คลองแสนแสบเนื่องจากว่าลักษณะเส้นทางน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำเนี่ยแตกต่างกันอยู่นะครับพื้นที่กทมอยู่ระหว่างการเร่งระบายแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องกทมมีการพร่องน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนนะฮะได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าคลองก็เป็นกลไกหลักนะครับในการทั้งระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเครื่องสูบน้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยืนยันครับว่ากทมก็ใช้กำลังสูบน้ำที่มีอยู่อย่างเต็มที่แต่ว่าการสูบน้ำเนี่ยต้องสัมพันธ์กับระดับน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่สถานีสูบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่คลองประเวศอย่างที่บอกแล้วก็คลองพระโขนงด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวทำให้น้ำต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเข้าสถานีสูบน้ำอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับที่เรียกว่าลุยเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงครับในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกคาดการครับว่าคืนนี้นะครับ30กันยายน2569เนี่ยน้ำบริเวณคลองจันนะครับก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในจากข้อมูลของเพจของสวทของเรานะครับทีมข่าวของเราก็เรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยว่าอย่างนั้นเลยในการที่จะอัพข้อมูลนะครับที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็กำลังใจจากจังหวัดอื่นๆนะครับที่ส่งมามากมายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาใจช่วยคนกรุงเทพแบบโหสุดๆเลยทีเดียวนะครับทางด้านของท่านชัดชาติก็บอกย้ำด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็เร่ง เร่งเรื่องการระบายน้ำคลองหลักโดยการดึงน้ำออกจากชุมชนครับพร้อมวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับกำจัดขยะชิ้นใหญ่ๆต้องบอกว่าหลายคนเห็นนะโอ้โหบางคนเนี่ยขยะใหญ่มากๆเลยก็ลอยมากับสายน้ำในช่วงที่น้ำแบบโอ้ฝนตกหนักลงมาแล้วก็การดำเนินการต่างๆเนี่ยก็เร่งกันอย่างเต็มที่โดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยหลักการสำคัญในเรื่องของการระบายน้ำนะครับของกทม.เนี่ยคือต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนอันนี้คือหัวใจสำคัญลดระดับน้ำในคลองหลักลงก่อนเพื่อให้สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกกันว่าระดับน้ำในคลองหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็ยังเหลือปัญหาคือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งครับในการบริหารจัดการเมื่อระดับน้ำในคลองเนี่ยลดลงแล้วก็จะเริ่มต่อคือการเดินเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งอย่างเต็มที่ต่อเนื่องเพื่อเร่งดึงน้ำที่ตกค้างไม่ว่าจะเป็นในซอยใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าซอยลึกๆคุณบอลน้ำยังท่วมอยู่อันนี้เข้าใจเลยนะครับก็จะดึงน้ำจากในซอยแล้วก็บริเวณแอ่งกระทะเนี่ยดึงออกมาคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่ตอนนี้ครับจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมฝั่งตะวันออกก็คือลาดกระบังชุมชนริมคลองแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จุดเฝ้าระวังฟันหลออย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดก็ติดสถานการณ์น้ำกันนะครับสวทของเราตลอดทั้งวันนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบสถานการณ์น้ำในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับพื้นที่ไหนอีกบ้างนะครับที่ยังคงต้องรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือเต็มที่ครับเดี๋ยวจะประสานให้ด้วยเบอร์โทรศัพท์ครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับ02-276-9717นะครับมีน้องบูมบอกว่าแดดออก3วันแล้วนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมาในเพจของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนที่เรียกว่าตอนนี้ติดตามข่าวกันอยู่ข้อมูลก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะครับมีข้อความยังคงเดินหน้าในการส่งต่อมา02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งอย่างที่บอกย้ำกัน02-276-9721นะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่านอกเหนือจากการที่ดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนสำคัญแล้วเนี่ยทางด้านของรถหลายคนบอกว่าโอ้โหเจอปัญหาน้ำท่วมรถมีปัญหาอ่ะเรื่องนี้ครับสดๆร้อนๆเลยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับสั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมนะครับชูประเมินเรื่องค่าซ่อมรถฟรีนะครับเรื่องของการประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานเรื่องของการลดค่างวดนี่นะฮะแล้วก็ลดภาระของผู้ประสบภัยในส่วนนี้ด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยครับว่าได้มีการสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าครับ9มาตรการสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับตั้งแต่เรื่องของที่หลายคนกังวลใจเรื่องแรกเลยมีการจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าแรงนะครับแล้วก็ค่าอะไหล่สำหรับรถที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินด้วยเอาง่ายๆคือค่างวดเดี๋ยวจะประสานตรงนี้ให้ด้วยนะครับไปจนถึงการซ่อมบ้านนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไฟฟ้าต่างๆที่เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนเนี่ยถูกเรียกเก็บค่าบริการแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่ไม่เป็นธรรมนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวย้ำครับกรณีของรถยนต์นะครับผู้ที่รถยนต์เนี่ยถูกน้ำท่วมสคบตอนนี้ครับต้องบอกว่าได้ดำเนินการประสานตำรวจเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนนะครับด้านรถยกผ่านสายด่วน191นะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งคาดว่ายืนยันด้วยครับว่าจะคิดค่าบริการเนี่ยตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพราะว่าเราเห็นจากตามข่าวใช่ไหมครับว่าโอ้โหมีการโกงราคาไปแค่นี้คุณบอลแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเรียกมาซะแบบแพงไปหรือเปล่าเนี่ยก็แจ้งมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไม่ฉวยโอกาสนะครับในการที่จะขึ้นราคาเรื่องของรถยกนะครับต้องคิดราคาตามต้นทุนที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนการซ่อมรถครับก็ได้มีการร่วมมือกับสมาคมอู่กลางประกันภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ก็จะมีการประเมินค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่วนลดเรื่องของอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีมาตรการเพิ่มเติมออกมาแล้วนะครับทั้งลดเรื่องค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้วยรถยนต์ที่มีประกันภัยสคบได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายจริงแล้วก็ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาท่านสามารถสอบถามได้นะครับที่สายด่วนคปภ.เบอร์เลยครับ1186นะฮะสำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางครับในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็มีการจัดหารถทดแทนนะครับให้กับผู้บริโภคที่ยังคงอยู่ในระหว่างสัญญาเช่าด้วยความเสียหายส่วนที่เหลือก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้อง

ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของรถน้ำท่วมไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันกรมชลประทานครับมีการปรับระบายน้ำเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นครับเมื่อมีการปรับระบายน้ำเจ้าพระยาก็ต้องมีการเตือน11จังหวัดนะครับในการที่จะต้องระมัดระวังในห้วงเวลานี้ซึ่งต้องบอกว่ามีจังหวัดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทครับโดยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางไทรส่วนอ่างทองครับที่นำเรียนคุณผู้ฟังก็มีวิเศษชัยชาญนะครับมีป่าโมกมีอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยที่จังหวัดสิงห์บุรีครับก็มีอำเภออินบุรีพรหมบุรีแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีรวมถึงที่จังหวัดชัยนาทด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลครับเผยว่ากรมชลประทานตอนนี้ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าในวันที่2ตุลาคม2569น้ำที่นครสวรรค์ครับจะแตะ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับที่ตอนนี้ท่านฟังรายการอยู่นะครับบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ริมแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญที่ได้มีการแจ้งไปแล้วด้วยเนี่ยต้องระวังด้วยทางด้านของรัฐบาลเองครับก็ขอให้ประชาชนนะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญบริเวณรุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานครับได้มีการติดตามสถานการณ์ตอนนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ล่าสุดครับก็ได้มีการแจ้งพี่น้องประชาชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆด้วยก่อนหน้านี้ครับกรมชลประทานได้มีการออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับฉบับที่6ถึงท่านผู้ว่าราชการ11จังหวัดนะครับนั่นก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็มีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่คือ11จังหวัดนะครับเพื่อให้หน่วยงานก็ได้มีการแจ้งข่าวนะฮะแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องมารีบแจ้งรีบบอกพี่น้องประชาชนกันขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็ระบุเพิ่มเติมว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้สำคัญประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณริม2ฝั่งเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยเนี่ยท่านต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเรียกว่าเปิดไว้ตลอดเลยครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันนะครับโดยสิ่งสำคัญในขณะนี้ครับนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นข้อที่จะบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับ 1. ท่านต้องยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เอกสารสำคัญนะฮะที่เป็นจำเป็นต่างๆนะก็เก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำเรื่องที่2ครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถนะครับทั้งรถยนต์รถจักรนะในการประกอบเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมของท่านด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การเกษตรนะครับต้องนำไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยหากท่านพบว่ามีจุดที่มีความเสี่ยงเรื่องต่อมาครับต้องเตรียมสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็ช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้พร้อมครับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือติดตามระดับน้ำแล้วก็การประกาศแจ้งจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงๆเนื่องจากฝนด้วยแล้วก็จุดต่างๆด้วยนะครับกรมชลประทานก็จะติดตามครับสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็รีบนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยติดตามกันต่อเนื่องครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีข้อมูลแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการปรับแผนบริหารจัดการถ้ามีก็จะรีบแจ้งรายงานกันทันทีดังนั้นก็จะได้อุ่นใจกันในทุกๆพื้นที่นะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มี

0: การจัดรายการนี้แหละครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นก็พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับเรียกว่าก็ประสานข้อมูลกันมาแล้วก็เป็นสื่อกลางนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับมีคุณวีรวัตรด้วยวันนี้ส่งเข้ามาคุณเบญจวรรณส่งใจส้มเข้ามาใน TikTok ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยคุณอัชราครับวันนี้สวัสดีมาละผู้ใหญ่สมานสิงโทนะครับแล้วก็มีบทกลอนต่างๆก็ส่งเข้ามาใครแชร์ลงกลุ่มแล้วขอบพระคุณมากด้วยนะครับบางคนแล้วก็เอาเพจของเราไปแชร์ในกลุ่มต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ในกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกเยอะๆนะครับก็จะได้ติดตามฟังข่าวฟังข้อมูลกันนะครับก็มีพื้นที่ไหนอีกนะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับมาดูเพิ่มเติมกันนะครับข้อความที่เดินหน้าในการส่งมานะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยสำหรับกำลังใจในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับข้อความมีจากหลากหลายพื้นที่จริงๆนะครับวันนี้กำลังใจเพียบเลยนะครับมาดูสภากาชาดไทยกันหน่อยนึงครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ข้อมูลจาก NBT Connect นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยครับเดินหน้าคุณผู้ฟังปรุงอาหารส่งต่อผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการระดมอาสาสมัครร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่เข้าครัวนี่เห็นไหมฮะเห็นถึงการจับไม้จับมือกันในการที่เราจะฝ่าวิกฤตเรื่องนี้ไปด้วยกันหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเดินหน้าครับในการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานครับเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยวันนี้ครับเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครร่วมกันคุณผู้ฟังในการที่จะจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับเรียกว่าสิ่งของต่างๆที่ต้องเตรียมมาปรุงมาประกอบอาหารบรรจุลำเลียงนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมายภารกิจของหน่วยครัวเคลื่อนที่นะครับเริ่มกันตั้งแต่27กันยายนที่ผ่านมาครับโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยคุณผู้ฟังก็ได้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยครัวนะอยู่ที่อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อเร่งผลิตอาหารนะครับแล้วก็เตรียมอาหารต่างๆที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนโดยการปฏิบัติงานครับก็เริ่มกันมาต่อเนื่องนะครับวันที่28เนี่ยก็สามารถจัดส่งอาหารนะครับกว่า 8,000 กล่องนี่นะครับครอบคลุมพื้นที่ที่คลองสามวาคันนายาวลาดกระบังวังทองหลางนะครับแล้วก็มีสวนหลวงไปส่งต่อที่สะพานสูงบางกะปินะครับมีบึงกลุ่มด้วย 8,000 กล่องนะครับจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยแล้ววันที่29ครับต้องส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้29กันยายนที่ผ่านมามีการกระจายอาหารแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือกว่า 1,400 ชุดแล้วก็มีสิ่งของครอบคลุมพื้นที่สำคัญสำคัญเช่นสายไหมนะครับมีหนองจอกมีลาดกระบังมีสวนหลวงมีสะพานสูงประเวศดินแดงแล้วก็ลาดพร้าวนะครับนอกเหนือจากนี้ครับขณะที่วันนี้ครับ30กันยายน2569ยังทำต่อครับเตรียมอาหารส่งต่อไปยังพื้นที่บางกะปิบึงกลุ่มนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนประเวศลาดพร้าวหนองจอกสายไหมด้วยแล้วก็มีที่ดอนเมืองรวมถึงพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับที่ชุมชนต่างๆแล้วก็เป็นที่พักอาศัยที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเร่งนำความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับจุดไหนก็แล้วแต่ก็เพิ่มเติมมานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้นะครับส่งต่อมานะครับเรียกว่าคุณยายจูโทรศัพท์มาหลังไมค์ฝากมาทางคุณหนึ่งด้วยบอกหมู่บ้านพิบูลศิลป์อ่อนนุช 74/3 ครับตอนนี้ประสานให้ด้วยนะครับน้ำยังท่วมอยู่เลยขอบพระคุณมากคุณยายที่โทรมาหลังไมค์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาเยอะแยะมากมายนะครับในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากก็เรียกว่าเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งต่อกันเข้ามาจากพื้นที่ต่างๆมาดูข้อความกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้ก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องจุดไหนก็แล้วแต่ครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางเชื่อมระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็มีการปรับแผนเดินรถสายตะวันออกอีก8ขบวนขณะที่ระดับน้ำยังคงที่นะครับก็ประชาชนสามารถตรวจสอบเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟก็แล้วแต่นะครับก็โทรได้ ที่1690ตลอด24ชั่วโมงเรื่องนี้ครับจากสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่สำคัญต่างๆนะครับพามาติดตามที่เรื่องของรถไฟสายตะวันออกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครบางช่วงครับตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมอยู่ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับแผนสำคัญครับเรื่องของการเดินรถสายตะวันออกนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เมื่อวานนี้29กันยายนมาดูแผนที่ร่างของรฟท.เขาปรับแผนกันนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนต้นทางไปจนถึงปลายทางของขบวนรถจากกรุงเทพนะครับสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างเนี่ยปรับกัน8ขบวนด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญซึ่งรัฐบาลก็กำชับเรื่องของรฟท.ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินเรื่องของเส้นทางการปรับแผนก็ต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยนะครับมาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ท่านลงพื้นที่ครับไปดูพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่สมุทรปราการนะครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังหมู่บ้านนะครับในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านก็ไปติดตามในหมู่บ้านวินมิลนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทันทีที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับได้ทราบถึงเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็เร่งเดินทางมาทั้งเรื่องของการสำรวจความเสียหายเรื่องของการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนเร่งซ่อมแซมแนวกำแพงกั้นแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำลดระดับน้ำในพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ต้องเร่งเรื่องของเครื่องสูบน้ำด้วยนอกจากนี้ครับก็ได้มีการสั่งการเพิ่มให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการให้นำอุปกรณ์ครับแล้วก็เครื่องจักรต่างๆนะฮะมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เดือดร้อนกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนส่วนทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับท่านก็เปิดบ้านทำโรงครัวครับสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับทุกกล่องย้ำเลยก็ต้องบอกว่าบางท่านก็เป็นพี่น้องมุสลิมก็ต้องมีอาหารฮาลาลทุกกล่องฮาลาลทานได้ทุกคนด้วยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดบ้านพักของตนเองครับเป็นโรงครัวสนับสนุนครับเรื่องของการจัดเตรียมอาหารแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่เดือดร้อนโอ้โหก็ต้องเตรียมอาหารกันจากข้อมูลเนี่ยตั้งแต่4:00นะครับก็เรียกว่าทำกันครับร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะปรุงอาหารทั้งสดทั้งใหม่ทั้งสะอาดเพื่อจะส่งต่อแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำครับว่าในห้วงเวลาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากสถานการณ์ตอนนี้เราต้องร่วมมือกันนะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากท่านก็เปิดพื้นที่ภายในบ้านพักของตนเองเป็นโรงครัวสนับสนุนนะครับเรื่องของการจัดเตรียมอาหารแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับอาหารที่จัดเตรียมในโรงครัวแห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ด้วยทุกกล่องเตรียมตามหลักฮาลาลด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถที่จะรับประทานได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ส่งมอบไปยังจุดสำคัญต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับในห้วงเวลาสำคัญคุณตะคำจากศรีสะเกษครับวันนี้ส่งเข้ามาบอกฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการคุณบอลมาเป็นประจำเลยส่งกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวทุกๆคนด้วยนะครับมาดูพม.กันหน่อยนึงครับท่านรัฐมนตรีนิกรโสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.ครับก็ลงพื้นที่นะครับกับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.บริเวณชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็บอกเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงมีพื้นที่ที่น้ำเนี่ยท่วมขังอยู่จุดสำคัญนั่นก็คือเคหะคลองจันทแล้วก็มีเคหะล่มเกล้าน้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะครับตนพร้อมกับท่านรองนายกนะครับท่านยศชนันวงสวัสดิ์แล้วก็ผู้บริหารทั้งของกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงอว.ก็ลงพื้นที่ครับที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเพื่อที่จะนำเอาความช่วยเหลือนะครับไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของพม.ครับก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์สร้างสุขพม.ตรงนี้ทำมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในกทม.แล้วก็เป็นศูนย์กลางครับในการประสานความช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางครับในการประสานความช่วยเหลือเหล่านี้นะครับระหว่างพม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการจัดหานำส่งอาหารปรุงสุกครับรวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยทางด้านของสาธารณสุขครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ติดตามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดนะครับก็เตรียมประสานทีม Sky Doctor ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญในการส่งต่อผู้ป่วยนะครับจากจุดต่างๆด้วยโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็เป็นประธานการประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยนะครับที่เกิดขึ้นโดยได้มีการรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของกรมการแพทย์ก็ลงพื้นที่จุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะล่มเกล้าเตรียมความพร้อมเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินการดูแลความปลอดภัยนะครับสุขภาพพี่น้องประชาชนเขตสุขภาพที่9นะครับก็มีการกระจายทีมลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์กล่าวย้ำด้วยครับว่าจุดสำคัญเร่งด่วนอีกจุดหนึ่งก็คือกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีแล้วก็ที่ระยองนครนายกนะครับนี่ก็เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากเรื่องของสถานการณ์น้ำกทม.ปริมณฑลนะครับเรื่องสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่มีความจำเป็นเรื่องของการสำรวจแล้วก็สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์การขับถ่ายโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันห้องน้ำห้องท่าเขามีการเตรียมส้วมกระดาษด้วยเห็นไหมฮะเพื่อจัดสรรใช้ในศูนย์พักพิงนะครับที่มีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะครับเรื่องของการขับถ่ายอันนี้ก็ต้องสะอาดแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ยังได้มีการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ตามรายการในการร้องขอที่จำเป็นบางคนก็มีโรคประจำตัวก็ต้องมีการทานหยวกทานยาตรงนี้ก็ต้องมีการจัดเตรียมนะคะแล้วก็เตรียมทีมซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดฟื้นฟูระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบสื่อสารเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่างๆให้กลับมาใช้ได้อย่างปกตินะครับคุณผู้ฟังยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา18:00 นนะครับเพิ่มเติมติดตามกันได้นะครับโทรศัพท์มาแจ้งมาพิกัดไหนอีกเดือดร้อนอย่างไรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับยินดีที่จะเป็นที่พึ่งในทุกๆสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนพักกันก่อนตรงนี้นะครับเตรียมไปเคารพธงชาติและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างขาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์เชียงใหม่ถูกอนุกรรมการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดินหน้ามาตรการดูดซับผลผลิตปี2569/2570ลุยเปิดจุดรับซื้อราคานำตลาดชูเกณฑ์ปลอดเผาช่วยเกษตรกรพื้นที่สูงที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น2สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัดครั้งที่2/2569โดยมีนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 218,897 ไร่อำเภอที่ปลูกมากได้แก่แม่แจ่มเชียงดาวเวียงแหงแม่อายและฝางคาดการผลผลิตที่ความชื้น 14.5% ประมาณ 173,638 ตันผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นมากขึ้นและช่วงเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม2569ถึงเดือนมกราคม2570ซึ่งผลผลิตทั้งประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการขาดอีกประมาณ4ล้านตันมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์4มาตรการโดยโครงการดูดซับผลผลิตซื้อนำตลาดอย่างน้อย20สตางค์ต่อกิโลกรัมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่สูงและพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการตลาดและการรับซื้อโดยสนับสนุนให้ผู้รับซื้อจากภายนอกพื้นที่เข้ามาเปิดจุดรับซื้อราคาสูงกว่าราคาในพื้นที่ไม่น้อยกว่าราคากิโลกรัมละ20สตางค์และผู้รับซื้อจะได้รับการสนับสนุนราคาบริหารจัดการในอัตราไม่เกินตันละ500ถึง600บาททั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ19รายไม่ผ่านคุณสมบัติ1รายผ่านคุณสมบัติ4รายและรอตรวจสอบคุณภาพตามหลักเกณฑ์อีก14รายคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ออกเรือหาทองตั้งหม้อหาฟืน
9: วันนี้พี่เก่งขยันจังพอกลับจากโรงเรียนก็นั่งอ่านหนังสือแต่แปลกที่กลับถูกคุณแม่พี่เก่งดุ
10: ดุว่าอะไรล่ะ
9: ดุว่าออกเรือหาทอตั้งหม้อหาฟืนทำไมดุอย่างนั้นก็ไม่รู
10: ้สงสัยว่าเป็นเพราะพี่เก่งจะต้องสอบพรุ่งนี้วันนี้เพิ่งหยิบหนังสือมาดูพี่เก่งน่าจะดูหนังสือหลายๆวันก่อนสอบ
9: เรื่องสอบเกี่ยวอะไรกับเรื่องออกเรือเรื่องคนตั้งหม้อข้าวล่ะ
10: คุณแม่ดุพี่เก่งว่าไม่เตรียมการล่วงหน้าเลยต้องรีบร้อนไม่ทันการเหมือนกับคนที่กำลังจะออกเรือแต่เพิ่งจะหาถ่อมาถ่อเรือหรือเหมือนคนที่กำลังจะหุงข้าวเพิ่งจะหาฟืนมาใช้ติดไฟออกเรือหาถ่อตั้งหม้อหาฟืนหมายความว่าทำอะไรใกล้เวลาไม่เตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนทำให้ไม่ทันการถ้ามีอุปสรรคก็จะทำให้ล้มเหลว
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษาไทย
13: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
14: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะส่วนอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันได้นะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆรวมถึงรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราด้วยวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
14: มีเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศมาฝากเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นสภาวะภูมิอากาศทั่วโลกเลยแล้วกันเพราะว่าไทยเรากรุงเทพมหานครเจอน้ำท่วมกันไปหนักๆเนาะแล้วก็ตอนนี้น่าจะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแล้วไปถึงจังหวัดข้างเคียงด้วยที่จริงๆหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่เจอมาก่อนเรา
15: ค่ะ
14: ซะอีกพื้นที่รับน้ำอะไรแบบนี้เจอมาก่อนคนกรุงทีนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันว่าโอ้จะตั้งรับมือกันยังไงเนาะ
15: ค่ะ
14: โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทีนี้ก็ความเปลี่ยนแปลงในโลกของเราเนี่ยแหละก็มีรายงานชิ้นหนึ่งที่เห็นแล้วโอ้น่าตกใจหยิบยกมาฝากคนผู้ฟังกันบ้างดีกว่าเพราะว่ากับคำว่าเอนินโยเราได้ยินเยอะเลยล่ะปีนี้บางคนก็อาจจะเชื่อมโยงได้ว่าภัยพิบัติที่มันรุนแรงขึ้นในหลายๆที่หรือว่าน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องบ้านเราเองก็ดีที่แบบพายุลมกลุ่มเมฆฝนมันนิ่งขึ้นแช่อยู่กับที่นานขึ้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรก็จะชวนฟังเรื่องเอนินโยที่มีนักวิทยาศาสตร์ทำวิจัยมาแล้วก็เตือนออกมาว่าอีกหน่อย มันจะไม่ใช่แค่อากาศสุดขั้วอย่างเดียวแต่ถ้าไปดูตัวเลขความสูญเสียอาจจะได้เห็นคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติถึงกว่า 451,000 คน ในช่วง6เดือนจากนี้ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ว่ายอดเสียชีวิตเนี่ยรายงานเขานับตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือมิถุนายน2026จนถึงกุมภาพันธ์2027เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่เขาประเมินว่าปรากฏการณ์เอนินโญเกิดขึ้นบนโลกแล้วก็คาดว่าจะจบกุมภาพันธ์ปีหน้าเขาก็เลยขีดเส้นไว้ตรงนั้นเขาก็คาดการณ์แล้วว่าทั้งโลกเนี่ยน่ะอาจจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มครึ่งล้านแบบเนี้ยอย่างที่บอกเป็นไปเป็นมายังไงก็ต้องบอกว่าสาเหตุต่างๆเขาบอกว่าเอนินโญที่ใหญ่กว่าปกติรุนแรงกว่าปกติแบบนี้ก็จะทำให้แต่ละประเทศแต่ละพื้นที่เนี่ยเจอกับสภาพอากาศรุนแรงมากขึ้นเอนินโญมันก็นำมาซึ่งภัยแล้งก็ดีนะไฟป่าบางที่ก็น้ำท่วมอุทกภัยเหมือนที่เราเจอหรือไฟป่าอย่างเช่นอินโดนีเซียก็ยังไม่หายไปไหนอันนี
11: ้ยาวกว่าปกติด้วย
14: นั่นแหละมันก็เอฟเฟกต์ของเอนินโญเหมือนกันทีนี้นั่นก็แปลว่าในแต่ละที่เนี่ยเขาวิเคราะห์ออกมาวิจัยของ Climate Impact Lab นะเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เขาร่วมตัวกันมีนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็วิศวกรข้อมูลอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกในสหรัฐเพิ่งตีพิมพ์มาสัปดาห์ที่แล้วแล้วคือเขาศึกษาเอาโมเดลจากในอดีตอะเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นที่นู่นที่นี่ที่นั่นคนเสียชีวิตเท่าไหร่ประมาณไหนเขาเอามาดูตัวเลขช่วงปี1996ถึง2025ได้จำนวนหนึ่งเนาะแล้วเขาก็มาประเมินว่าถ้าเกิดภัยพิบัตินู่นนี่นั่นในช่วงเวลาตอนนี้ที่เป็นเอนินโญเนี่ยแรงขึ้นเท่าไหร่ช่วงมิถุนายนใช่ไหม
11: ค่ะ
14: 6เดือนหลังบวกประมาณ8เข้าเดือนเนี่ย450,000กว่าคนเนี่ยตัวเลขเนี่ยแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคือแต่ละประเทศจะมีความรุนแรงไม่เท่ากันแล้วประเด็นคือมันมาหนักแถวบ้านเราด้วยนะต้องบอกว่าเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียนะคุณผู้ฟังติดอันดับท็อปคือตัวเลขเขาเป็นอันดับ2ของโลก ประมาณการไปดูอันดับ1ก่อนก็ได้อันดับ1ขอแวะไปเป็นไนจีเรียนะฮะในบรรดา 451,000 คนเนี่ยผู้เสียชีวิตที่จะเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปกติอยู่ที่ไนจีเรียประมาณ 31,000 คนบริเวณภูมิภาคซาเฮลในแอฟริกาเนี่ยจะค่อนข้างหนักเราก็จะพอจะรู้กันอยู่ว่าเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแถบเส้นศูนย์สูตรแถบซาเฮลตรงกลางๆของแอฟริกาก็หนักกันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยที่น่าสนใจคืออันดับ2อยู่ใกล้ตัวเหลือเกินก็คืออินโดนีเซียเป็นอันดับ2ด้วยประมาณการตัวเลขคนที่คาดว่าจะเสียชีวิตเพิ่มจากค่าเฉลี่ยปกติคือ 19,200 กว่าคนตัวเลขค่อนข้างจะน่าตกใจเลยทีเดียวทีนี้ถ้าไปดูในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่า5อันดับแรกนะจะเป็นไนจีเรียต่อด้วยอินโดนีเซียนะตามมาด้วยซูดานบราซิลแล้วก็อินเดียฟังแต่ละประเทศคุ้นๆไหมว่ามันจะทำไมมันเจออะไรที่นี่บ่อยๆถูกไหม
11: อย่างอินเดียตอนนี้ก็น้ำท่วมหนักเหมือนกันนะคะ
14: ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจแล้วกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยก็คือเราได้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
11: ค่ะ
14: แล้วทีนี้เนี่ยถามว่ามีการคาดการป้องกันอะไรไหมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป้าประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้เขาบอกว่าเขาจัดทำขึ้นมาเนี่ยว่าให้ดูว่าจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเพื่อจะกระตุ้นเตือนให้คนที่มีอำนาจหรือหน่วยงานที่สามารถทำอะไรได้กับสิ่งนี้เนี่ยขยับตัวป้องกันไหมว่าจะป้องกันสิ่งนี้ได้ยังไง
11: แต่ก็มันเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายมากๆนะคะ
14: มันต้องใช้ต้องศึกษาทั้งคำนี้แล้วนะต้องศึกษาต้องถอดบทเรียนจากในอดีตใช่ไหมแล้วก็ต้องมองไปถึงในอนาคตด้วยที่ว่าคือต้องมองไปถึงสิ่งที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นด้วยอ่ะ
11: ค่ะ
14: เพราะหลายๆอย่างมันก็เป็นอะไรที่รุนแรงกว่าปกติอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนด้วยจริงๆซึ่งตัวของงานวิจัยเองเนี่ยถ้าใครสนใจลองไปเซิร์ชดูมันเป็นของ Climate Impact Lab ที่บอกตัวชิ้นงานผลงานที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะพาดหัวเลยว่าชีวิตคน 451,000 คนตกอยู่ในความเสี่ยงคำต่อมาคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะช่วยรักษาชีวิตผู้คนเหล่านี้ได้ในช่วงที่เกิดซูเปอร์เอนีโญแล้วก็เขาก็ทำเป็นแผนที่ออกมาคุณผู้ฟังเปรียบเทียบให้ดูว่าอุณหภูมิตรงไหนมันจะเพิ่มขึ้นช่วงไหนในพื้นที่ไหนอะไรแบบนี้แล้วก็เปรียบเทียบยอดการเสียชีวิตในรอบ20ปีที่ผ่านมาทีนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ประเทศแถบที่ไล่ชื่อให้ฟังไปที่มันหนักๆหลายคนอาจจะสนใจเรื่องของเราไทยเราเป็นยังไง
11: ค่ะ
14: อยู่ต้นๆของตารางเหมือนกันนะเดี๋ยวดูภาพรวมก่อน4ประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามไทยกัมพูชา4ประเทศอาเซียนที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยประมาณการตัวเลขที่คาดว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากซูเปอร์เอนีโญนะรวมกันคือ 19,400 คนเขาให้บวกลบ 1,100 คนมันจะมีค่าแบบความคาดเคลื่อนของการประมาณการอะไรพวกเนี้ยอยู่ที่แบบเกือบๆ 2% ก็จะเป็นบวกลบตรงนี้ตัวเลขเนี่ยจะขยับเพิ่มขึ้นคือเขาไม่ได้มองย้อนไปเนาะคือรายงานตีพิมพ์ตอนปลายเดือนกันยายนเนี่ยก็ดูกันยายนอาจจะเสียชีวิตรวมกัน4ประเทศนะอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าคนตุลาคมขยับขึ้นไปเป็น 2,000 เกือบ 2,500 คนแล้วก็จะรักษาระดับไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไปหนักที่กุมภาพันธ์ปีหน้าประมาณสักประมาณ 4,000 กว่าคนรวมกัน4ประเทศสาเหตุเสียชีวิตคืออะไรก็อย่างที่บอกภัยธรรมชาติต่างๆน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่านู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาคาดว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมันจะสูงขึ้นทั่วโลกช่วงเอนีโญเนี่ยประมาณ 1.2 องศาเซลเซียสแล้วมันจะมีวันที่อากาศร้อนผิดปกติร้อนกว่าค่าเฉลี่ยน่าจะมีวันแบบ

0: 996ก็เก็บข้อมูลกันมานอกจากความน่ากังวลเรื่องของการเสียชีวิตทางตรงแล้วเนาะคลังอาหารโลกคือมีโครงการอาหารโลกประเมินด้วยเหมือนกันว่าเอนิโญที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยคนกว่า50ล้านคนทั่วโลกอาจจะขาดแคลนอาหารเฉียบพลันเพราะอากาศร้อนมันก็อากาศเปลี่ยนไม่ใช่อากาศร้อนอย่างเดียวอากาศแปรปรวนส่งผลต่อพืชผลผลผลิตทางการเกษตรแล้วเดี๋ยวไม่มีของขายเกิดอะไรขึ้นของแพง
1: ใช่
0: รวมไปถึงอาจจะแบบน้ำแห้งเส้นทางขนส่งลำบากลำบนต้นทุนเพิ่มของแพงอีกแล้วในอดีตเนี่ยเคยเกิดเอนิโญครั้งใหญ่มาแล้วช่วงคศ1877ถึง1878ครั้งนั้นภาวะแล้งจัดคนอดอยากเสียชีวิตกว่า50ล้านคนทั่วโลกมาแล้วนะซึ่งแบบมันอาจจะไกลไปเป็นข้อมูลที่เราไม่ค่อยได้ตระหนักรู้เนาะ
1: ค่ะ
0: อินเดียบราซิลแล้วก็จีนเสียชีวิตรวมๆกัน50กว่าล้านคนเยอะทีเดียวนะฮะก็เลยเป็นอะไรที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังกระตุ้นเตือนกันในช่วงนี้เพราะว่าเราอาจจะมัวแต่สนใจน้ำท่วมฝนตกหนักนานแต่ว่าอาจจะลืมความเชื่อมโยงกันไปว่ามันก็มีอีกหลายอย่างที่กำลังจะตามมา
1: แล้วปรากฏการณ์ครั้งนี้น่าจะรุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นนะไงแบบว่าโลกก็ร้อนขึ้นแล้วถ้าร้อนกว่านี้อีกก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันนะ
0: เขาก็บอกเหมือนกันว่าจริง
1: จะร้อนถึงขนาดไหนอ่ะ
0: เออแต่คุณบอกว่าร้อนขึ้นเนี่ยไอ้ที่ร้อนขึ้นตอนนี้มันอาจจะเป็น new normal นะหมายถึงว่าในอนาคตข้างหน้าเนาะไกลๆหน่อย
1: ค่ะ
0: มันจะร้อนถาวรแบบนี้แหละแล้วเรารู้แล้วหรือยังว่าทำยังไงกันต่ออ
1: ืมเออแล้วการรับมือก็คือดิฉันว่าน่าจะต้องพึ่งพาแบบภาครัฐเนาะอย่างเช่นมาตรการเยียวยาต่างๆเพราะว่าถ้าให้ภาคเอกชนจัดการกันเองมันก็น่าจะแบบเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยไหมแบบว่าช่วยพนักงานอะไรเงี้ย
0: มันก็เป็นคำถามเหมือนกันนะว่าอย่างเราเจอน้ำท่วมเนี้ยชาวกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราควรต้องพึ่งตัวเองแค่ไหนแล้วรัฐควรต้องช่วยเราแค่ไหน
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามว่าควรจะเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชื่อว่าหลายๆคนก็ช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละสำหรับบ้านเราแต่ว่าถ้าไปดูในต่างประเทศหรืออะไรแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะมีการเตรียมความพร้อมแค่ไหนภาครัฐช่วยเหลือในด้านการป้องกันหรือเยียวยามากน้อยแค่ไหนก็แล้วในอนาคตถ้ามันวันหนึ่งภัยพิบัติมันแรงกว่านี้เนี่ยจะยังไงกันต่อ
1: ค่ะ
0: อ่ะฝากเอาไว้ให้คิดซึ่งในเรื่องคล้ายๆกันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมากระทบกับเราอีกในเรื่องของสภาพอากาศ
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำทะเลที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็มาจากโลกร้อนนี่แหละที่ทำให้น้ำทะเลเพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะแต่นอกจากน้ำทะเลสูงขึ้นเราจะไปแบบกัดเซาะชายฝั่งเอ่ยอะไรเอ่ยอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลเหมือนกันก็คือเรื่องของเอเลียนสปีชีส
0: ์
1: หรือว่าสัตว์ต่างถิ่นรุกรานนะคะเพราะว่ามีคำเตือนจากงานวิจัยชิ้นล่าสุดนะคะเขาเตือนว่าสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานหรือว่าเอเลียนสปีชีส์มากกว่า100ชนิดเนี่ยอาจเข้ายึดครองพื้นที่หน้าน้ำชายฝั่งทั่วโลกภายในช่วงกลางศตวรรษนี้นะคะผลก็มาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าโลกร้อนนั่นเองเอเลียนสปีชีส์ก็มีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนาะบ้านเราก็มีเหมือนกันอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นปูก้ามขนนะคะหอยนางรมแปซิฟิกแล้วก็กุ้งแคระไทเกอร์แล้วก็จริงๆยังรวมอีกหลายชนิดนั่นแหละที่สามารถส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยสูญเสียไปเวลามันเข้าไปในพื้นที่มันก็ไปสร้างปัญหาแล้วนอกจากทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงตามมาด้วยนะคะแม้ว่างานวิจัยก่อนหน้านี้จะเคยแสดงให้เห็นมาแล้วว่าโลกร้อนเนี่ยสามารถเปลี่ยนการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลได้เนี่ยแต่ว่าผลกระทบจากเอเลียนสปีชีส์ในทะเลที่กำลังรุกเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมขังใหม่ๆเพราะว่าน้ำทะเลมันทะลักเข้าไปเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีงานวิจัยมากเท่าไหร่นะคะแต่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยตีพิมพ์ ในวารสาร Nature Ecology and Evolution เนี่ย

0: อธิบายไว้นะคะว่าการที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นก็อาจจะเป็นการเปิดถิ่นที่อยู่ใหม่ให้สายพันธุ์ต่างถิ่นในทะเลเนี่ยขยายดินแดนเข้าไปในแผ่นดินใหม่ๆก็คือเข้าไปผ่านพื้นที่ชายฝั่งที่ถูกน้ำท่วมขังแล้วก็เรื่องนี้ยังไม่มีใครสำรวจอย่างจริงจังมาก่อนด้วยนะคะงานวิจัยบอกนะคะว่าพื้นที่ปากน้ำเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษต่อการที่จะมีเอเลี่ยนสปีชีส์บุกเข้าไป
1: เ
0: พราะว่าปากน้ำเป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ด้วย
1: ค่ะ
0: ทีมวิจัยเขาสร้างแบบจำลองการกระจายตัวในอนาคตของเอเลี่ยนสปีชีส์122ชนิดนะคะภายใต้สถานการณ์ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหากเป็นสถานการณ์ที่โลกปล่อยคาร์บอนในระดับปานกลางเนี่ยระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้นเฉลี่ย20เซนติเมตรภายในปี2050แล้วก็ในสถานการณ์ที่ทดลองเนี่ยงานวิจัยก็คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ชายฝั่งถูกน้ำท่วมขังประมาณ 290,000 ถึง 470,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เกือบเท่าประเทศอิตาลีเลยพอมันท่วมเข้าไปก็จะกลายสภาพเป็นบ้านหลังใหม่ให้เอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยบุกเข้าไปอยู่แล้วพวกเอเลี่ยนสปีชีส์อะค่ะคุณลักษณะอย่างหนึ่งก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้เปรียบกว่าสัตว์ท้องถิ่น
1: ไม่ต้องงงให้นึกถึงปลาหมอคางดำ
0: ใช
1: ่แล้วพูดไปก็เห็นภาพเนาะ
0: อึดทึกทนมากแพร่พันธุ์เร็วด้วยนะคะแล้วก็แบบอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อมจริงๆอะงานวิจัยยกตัวอย่างอีกนะคะเอเลียนสปีชีส์อย่างหอยนางรมแปซิฟิกปูม้าสีน้ำเงินแอตแลนติกแล้วก็กุ้งแท้ไทเกอร์เนี่ยอาจจะเข้ายึดครองพื้นที่ชายฝั่งที่น้ำท่วมถึงได้มากถึง2ใน3ของพื้นที่ในภูมิภาคที่พวกมันเคยปักหลักอยู่แล้วก็คือกระจายแพร่พันธุ์เข้าไปในพื้นที่อื่น
1: ๆ
0: นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตในทะเลบางชนิดนะคะที่เขาระบุถึงด้วยก็อย่างเช่นดอกไม้ทะเลสีเขียวลายส้มแล้วก็ปูม้าอินโดแปซิฟิกเนี่ยมีแนวโน้มจะได้ถิ่นที่อยู่ใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดจากพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็มีโอกาสจะแพร่กระจายหนักที่สุดในบริเวณที่อยู่ใกล้กับปากน้ำด้วยนะคะก็เรียกว่าผลการศึกษานี้ย้ำไม่เห็นว่าจริงๆต้องนำปัจจัยเรื่องระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นน่ะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงจากการรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นแล้วนะคะพร้อมเตือนด้วยว่าการรุกรานเข้าไปในพื้นที่ใดๆก็ตามของพวกเอเลียนสปีชีส์พวกนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบเชิงลบทั้งต่อความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็กิจกรรมต่างๆของมนุษย์อย่างแน่นอนทีมวิจัยเรียกร้องด้วยนะคะว่าควรจะมีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็บริหารจัดการตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อช่วยจำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอเกิดผลกระทบคนที่ได้รับผลกระทบก็เป็นแบบชาวบ้านเนาะแบบชาวประมงที่แบบหากินกับสัตว์ทะเล
1: ซึ่งมันเริ่มเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ใช่
1: หลายสายพันธุ์เลย
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆเขาก็บอกด้วยว่าถิ่นที่อยู่ใหม่ที่ถูกน้ำท่วมขังก็อาจจะไม่ได้เอื้อให้เกิดการให้เอเลี่ยนสปีชีส์เนี่ยเข้าไปยึดครองพื้นที่อย่างรวดเร็วเสมอไปแต่ไม่ว่ายังไงพอเข้าไปแล้วยังไงก็ส่งผลกระทบอยู่ดี
1: ใช่
0: อย่างบ้านเราปลาหมอคางดำพอเข้ามาร
1: ู้เรื่อง
0: ใช่จากที่ไม่ได้แบบเยอะตอนแรกที่แบบเหมือนจะดูไม่เยอะเนาะไปมาก็สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะ
1: ที่คุณบอกอะปูม้าปูอินโดแปซิฟิกมันไปโผล่แถวจำข่าวได้ไปโผล่แถวเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเอเดรียติกคือคนแถวนั้นก็ไปจ้าเอ๋แบบคือเราเห็นภาพวิดีโอข่าวคุณผู้ฟังแล้วเราก็ดูทำไมมันคุ้นเหมือนปู่บ้านเราแล้วก็ไปเซิร์ชดูเอ้าไปไกลเนาะ
0: ส่วนใหญ่ก็
1: ยังไง
0: น่าจะเป็นแบบยังไงอะแบบเรือประมงไหมแบบติดไปด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่แน่ใจไม่เห็นคือหาคำตอบไม่ได้ในตอนนั้นที่เห็นฟุตเทจข่าวว่ามันไปยังไงแต่ว่าสัตว์แถวเนี้ยก็ไปหลายที่เช่นคุณรู้จักปลาสิงโตไหมที่มันจะลายสวยๆมีหนามรอบๆแบบเหมือนแพได้มันไปโผล่ฟลอริดาอย่างเงี้ยคือไอ้ทั้งไอ้ปูเนี่ยแล้วก็ปลาสิงโตมันจะอยู่แถวอินโดแปซิฟิกคือฝั่งก็อาเซียนแถวนี้เจอเป็นเรื่องปกติไปโผล่นู่นริมชายฝั่งฟลอริดาที่แอตแลนติกอ่ะแล้วก็ไปโผล่ที่เมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันซึ่งตัวมันน่ะมีพิษแล้วมันก็จะไปกินสัตว์ทะเลอื่นๆเรียบหมดแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรมันได้เพราะว่า ตัวมันที่เห็นเป็นแผลสวยๆคือเข็มพิษคือตัวอื่นน่ะกินมันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ไม่รอด
0: ก็ต้องเป็นคนไหมที่ต้องไปจัดการ
1: ใช่คนก็ไปไล่จับเหมือนบ้านเราต้องมาทอดแหจับหมอคางดำที่นู่นเขาก็แบบเอาอะไรอะเหมือนหอกแหลมๆอะไล่ทิ่มเก็บ
0: มันเคยเห็นภาพ
1: ใช่นั่นแหละก็คือเป็นปัญหาที่แบบมันเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะ
0: ใช่แต่ว่าหลายๆที่เขาก็ปรับตัวนะแบบว่าจับมากิน
1: อืมไอปลาสิงโตเนี่ยก็เห็นเขาเอามาแข่งกันกินแต่ต้องระวังไงต้องเอาแบบ
0: แต่ดิฉันดูแล้วมันดูเหมือนไม่มีเนื้อเลยอ่ะ
1: ก็ฟีลเหมือนปลาหมอคางดำนั่นแหละ เหมือนเราจะแก้ปัญหาด้วยการกินมันให้หมดได้ไหมมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ
0: ใช่แล้วก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการกินด้วยเนาะอย่างที่อิตาลีก็มีปัญหาเรื่องที่ปูม้าสีน้ำเงินบุกเข้าไปแล้วจริงๆคนท้องถิ่นบางคนก็บอกว่าจริงๆรสชาติก็ดีแต่ว่ามันติดเรื่องของวัฒนธรรมการกินเพราะเขามองว่ามันเป็นสัตว์รุกราน
1: อ
0: ะแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากกินอะเหมือนส่วนหนึ่งก็คือโกรธแหละที่มันบุกเข้าไป
1: รำคาญอะไรแบบนี้
0: ก็เลยไม่อยากกินทั้งที่แบบคนที่ชิมแล้วก็บอกว่าก็อร่อยดี
1: เพราะบ้านเราก็กินไงไม่ใช่แค่บ้านเราแถวนี้อ่ะกินกันพอไปถึงฝั่งอิตาลีเมดิเตอร์เรเนียนก็แบบทำไมเขาไม่กินกันเขาไม่ได้ปรุงอาหารเหมือนเราไงเรากินพวกนี้ต้องมีซีฟงซีฟูดเออใดแล้วเขาจะกินกับอะไรกินกับเนยเหรอก็ไม่ไหมกินกับชีสก็ไม่น่าก็เนี่ยแหละแต่ไม่แน่อีกหน่อยอ่ะมนุษย์ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเอามาฝากกันนะคะเรื่องเชื่อมโยงกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปให้เราได้ตระหนักรู้แล้วก็ดูแลตัวเองกันต่อไปนะและนี่คือหน้าต่างโลกสำหรับวันนี้ค่ะชวนติดตามกันต่อนะคะ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชัน podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้วันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: RBA ขึ้นดอกเบี้ยแตะ 4.6% สูงสุดในรอบ15ปีท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อและราคาพลังงานมาฟังทั้งหมดได้ใน The Big Brief ประจำวันที่30กันยายน2569กับผมวาริศหนูช่วย
4: The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่กับ SBS ไทยพอดคาสต์ที่จะพาคุณเข้าใจข่าวสำคัญของออสเตรเลียภายในไม่กี่นาที
3: คนมีหนี้บ้านในออสเตรเลียต้องเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ RBA มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 4.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ15ปีนี่ถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่4ของปีนี้หลัง RBA มองว่าการขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งก่อนหน้ายังไม่เพียงพอที่จะควบคุมเงินเฟ้อRBA ระบุว่าแม้ภาวะทางการเงินจะตึงตัวขึ้นและเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวแต่เงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปโดยเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ 3.5% มานานราว6เดือนซึ่งยังสูงกว่ากรอบเป้าหมายของ RBA ที่ 2-3% มิเชลบูล็อกผู้ว่าการธนาคารออสเตรเลียระบุว่าขณะนี้มีความเสี่ยง3ประการที่อาจสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อประการแรกคือความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งโดย RBA ระบุถึงสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลที่มีกับอิหร่านรวมถึงราคาพลังงานที่สูงกว่าที่คาดการไว้ประการที่2การเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเพิ่มความต้องการทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศส่งผลให้ราคาสินค้าบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้นมีสูงขึ้นและประการสุดท้ายแรงกดดันด้านการผลิตภายในประเทศที่สูงกว่าที่คาดเอาไว้หมายความว่าความต้องการด้านสินค้าและบริการยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับความสามารถของเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการเหล่านั้นคำถามที่สำคัญก็คือ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือไม่มิเชลบูล็อกบอกกับผู้สื่อข่าวว่าความหวังก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้จะเพียงพอแต่จะพอเพียงหรือไม่นั้นเธอเองก็ยังไม่รู้โดย RBA ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเป็นครั้งที่5ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนโดยก่อนหน้าที่ถึงการประชุมนั้นจะมีข้อมูลทางเศรษฐกิจสำคัญหลายตัวออกมาเพื่อช่วยให้คณะกรรมการประเมินทิศทางเงินเฟ้อขณะที่ทางธนาคาร ANZ คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจปรับตัวขึ้นไปถึง 4.85% ด้านเดวิดบาร์ซานิสหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของเบต้าแชร์ชี้ว่าการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของ RBA เป็นมติเอกฉันท์และธนาคารกลางยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมขึ้นดอกเบี้ยอีกหากจำเป็นอย่างไรก็ตามมิเชลบูล็อกย้ำว่าภารกิจของ RBA ไม่ได้เพียงแต่การดึงเงินเฟ้อกลับมาสู่ในกรอบเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นการพยายามหลีกเลี่ยงการสูญเสียงานจำนวนมากและการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของอัตราการว่างงานนั่นหมายความว่าการตัดสินใจครั้งต่อไปของ RBA จะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการกดเงินเฟ้อให้ต่ำลงกับการไม่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดแรงงานชะลอตัวมากเกินไปทั้งหมดนี้คือ The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่ประจำวันที่30กันยายน2569กับผมวาริศหนูช่วย
4: นี่คือ The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่กับ SBS ไทยอย่าลืมกดติดตามรายการของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจากออสเตรเลียฟังได้ทุกที่ทุกเวลาที่ sbs.com.au/thai
2: กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือน

สะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: พอน้ำท่วมพังเสียหายเรียบร้อยแล้วเขาจะขอเงินเยียวยาขั้นตอนมากมายสำเนามากมายที่ชาวริมคลองชาวชุมชนต่างๆเนี่ยต้องเตรียมให้กับกรุงเทพมหานครเขาต้องไปแจ้งที่ตำรวจนะครับต้องไปลงบันทึกประจำวันบางเขตต้องขอโฉนดที่ดินต้องขอสัญญาเช่ามันไม่อยู่แล้วครับมันละลายหายไปกับน้ำเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ข้าวสักมื้อเขายังไม่มีเงินจะซื้อเลยครับแต่ให้เขาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อจะมาขอเงินเยียวยามันไม่สิ่งที่ไม่ใช่คนประชาชนจะต้องเจอเลยครับเรื่องเหล่านี้เรื่องสุดท้ายนะครับสำนักงานเทศกิจเขตวังทองหลางที่ต้องคอยขับรถส่งน้ำส่งข้าวรับส่งประชาชนในเขตเนี่ยพนักงานเหล่านี้ทำงานให้กับผู้บริหารของพวกท่านทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยบ้านเขาอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์บางกะปิเขาว่ายน้ำจากแฟลตเขานะครับมาขึ้นรถแล้วมาทำงานที่เขตวังทองหลางรถเขา2คันครับคันหนึ่งป้ายแดงท่วมจมน้ำมิดเลยครับแต่เขายังมาทำงานรับใช้ประชาชนมาทำงานรับใช้ผู้บริหารของเขาหวังว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ถูกทอดทิ้งจากการเยียวยาสุดท้ายนี้ครับท่านประธานอยากฝากไปถึงผู้ว่ากทม.ผู้บริหารนายกรัฐมนตรีรัฐบาลครับให้นึกถึงผู้ประสบภัยครับมองเขาด้วยใจมองเขาว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งครับใช้อำนาจของพวกท่านใช้งบประมาณของพวกท่านครับเยียวยาคนเหล่านี้ให้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตให้กลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดครับเยียวยาเขาเหมือนกับตอนที่พวกท่านโฆษณาในนโยบายหาเสียงเอาไว้พูดและทำพัดของท่านครับกองทุนภัยพิบัติเมื่อเจอ AI เนี่ยจับได้เลยครับจับข้อมูลได้เลยแล้วก็จ่ายให้ครัวเรือนละ 100,000 บาทครับท่านประธานประชาชนรอดูอยู่นะครับนโยบายที่พวกท่านเคยพูดไว้ขอบคุณครับ
10: ครับต่อไปท่านพันธินม่วงเกียมครับเชิญครับ
11: เรียนท่านประธานครับพันธินม่วงเกียมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตวัฒนาพรรคประชาชนนะครับขอสไลด์หน้า2เลยผมพูดแค่2ประเด็นนะครับเพราะซ้ําท่านนายกก็โดนด่าไปเยอะแล้วนะครับดาวเทียมเนี่ยเห็นฝนแล้วท่านนายกเนี่ยเห็นหัวประชาชนมั้ยครับกระทรวง DE เนี่ยพูดถึงดาวเทียมและพยากรณ์ที่แม่นขึ้นผมจึงขอถามว่าแม่นขึ้นแล้วประชาชนได้เวลาหนีเพิ่มกี่นาทีคือเราดูในแอปมือถือเราจะเห็นว่าโอกาสมันจะตกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับครอบคลุมกี่พื้นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่จริงประชาชนเนี่ยเขาอยากรู้ครับ ว่าถ้าเกิดมันแม่นเนี่ยมันจะตกหนักแค่ไหนกี่มิลหนังสือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยลงวันที่14กรกฎาคมระบุว่าการทดลองของ tomorrow.io เนี่ยมีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ยังต้องปรับให้เข้ากับประเทศไทยและกรมได้ยุติการใช้งานแพลตฟอร์มแล้วเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวานนี้เองนะครับผมไม่รู้ทำเอกสารย้อนหลังหรือเปล่านะครับเพราะวันที่29กันยาเนี่ยการทดลองพบข้อจำกัดไม่ใช่ความผิดนะครับแต่เมื่อรู้ข้อจำกัดแล้วผู้กำหนดนโยบายทำอะไรต่อจริงๆแล้วผมก็เคยอภิปรายไปแล้วในงบวาระ2ว่าวันที่10สิงหาคมเนี่ยรายงานกรมอุตุมาของบ492ล้านที่โยงกับโครงการนี้เข้ามาในอนุกรรมธิการเอกสารยังอยู่ที่นี่เลยครับหน้าเดียวครับผมอยู่ในห้องนั้นครับรอบแรกเอกสารไม่พอเนี่ยมาแค่หน้าเดียวท่านประธานบุญลือประสบสภาให้กลับไปทำใหม่รอบ2ผมเห็นมามีใบเสนอราคามา2แผ่นแล้วก็ลงมตินะครับผมเสนอให้ชะลอแพ้โหวตไป4-3สงวนความเห็นคัดค้านไว้ฝ่ายค้านก็แพ้โหวตนะผมก็ได้มาแถลงข่าวหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหนังสือสนเท่มาที่บ้านผมนะครับผมถามตรงๆครับหนังสือวันที่4กรกฎาคมเนี่ยถึงใครครับก่อนหรือหลังการโหวตวันที่10ผลทดลองฉบับเต็มอยู่บนโต๊ะอนุกรรมการหรือไม่ขอให้เปิดหนังสือผลทดลองเอกสารประกอบงบและบันทึกการประชุมให้สภาตรวจรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบยืนยันว่าครม.ไม่ได้อนุมัติวงเงิน497ล้านผมก็ไม่ได้กล่าวหานะว่ารัฐจ่าย492ล้านไปแล้วแต่ต่อให้พับโครงการก็พับการตรวจสอบไม่ได้ตัวเลขความแม่นยำที่บอกจาก770เป็น 80% วัดฝนตกปริมาณฝนหรือจุดเวลาที่น้ำจะท่วมและผลทดลองจริงหรือเป็นเพียงเป้าหมายพยากรณ์ฝนแม่นขึ้นไม่ได้เท่ากับว่าคำเตือนเร็วขึ้นนะครับคำเตือนส่งแล้วไม่เท่ากับเรืออาหารยาถึงคนเร็วขึ้นรัฐบาลต้องเปิดเวลาทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่รู้ความเสี่ยงสั่งเตือนจนช่วยคนอย่างในเขตผมเนี่ยริมคลองแสนแสบริมคลองพระโขนงดาวเทียมเนี่ยอาจเห็นฝนจากฟ้าแต่รัฐบาลต้องเห็นคนที่ติดอยู่ในบ้านผมจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป สไลด์สุดท้ายครับสไลด์ที่4ข้ามไปเลยครับสร้างอาคารใหญ่ปิดทางน้ำปัญหาใต้ดินนะครับท่านประธานครับก่อนหน้านี้อันนึงครับไม่เป็นไรครับสไลด์น่าจะผิดท่านประธานครับเราจะปล่อยให้ประชาชนกลับมารอเงินเยียวยาทุกครั้งที่ฝนตกโดยไม่ตรวจว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เปลี่ยนทางน้ำของชุมชนอย่างไรไม่ได้นะครับยิ่งฝนหนักรัฐยิ่งต้องตรวจนะครับว่าท่อ

0: ของกทมที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสยปตรวจประเมินยกเว้นพื้นที่ก่อสร้างที่กระทบการระบายน้ำออกจากการวัดผลนะครับด้วยปัญหาออกนี่คือวิธีวัดเนี่ยมันล้มเหลวตั้งแต่โจทย์คะแนนของหน่วยงานดูดีแต่น้ำในประชาน้ำในบ้านประชาชนมันไม่ได้ลดตามคะแนนครับสุขุมวิทเนี่ยในเขตอีกขอเวลาครึ่งนาทีครับสุขุมวิทในเขตที่ผมเป็นผู้แทนมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากตอนขอเอเนี่ยเขียนมาตรการไว้ครบครับว่าจะหน่วงน้ำยังไงแล้วตอนขุดฐานรากจริงเนี่ยใครตรวจดินโคลนที่ลงท่อใครตรวจบ่อดักตะกอนใครยืนยันว่าทางเบียกระบายน้ำใช้ได้นี่คือปัจจัยสำคัญที่รัฐต้องตรวจในพื้นที่ไม่ใช่ตัดทิ้งจากตารางประเมินผมขอให้นายกประสานกทมนะครับและหน่วยงานที่อนุญาตเปิดบัญชีไซต์ก่อสร้างในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด7วันนะครับว่าจุดใดปิดเบี่ยงท่อคลองบ่อดักตะกอนเครื่องสูบน้ำใช้จริงหรือไม่ใครตรวจครั้งล่าสุดหากระบบยังไม่พร้อมต้องหยุดงานนะครับไซต์ก่อสร้างทั้งหมดอย่าทำงานบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขาจมน้ำอยู่นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐพงษ์เปรมปูนสวัสดิ์เชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมณัฐพงษ์เปรมปูนสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพรรคประชาชนครับท่านประธานครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับจะน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงนะครับแต่ว่าในส่วนของเขตพื้นที่ของผมนะครับซึ่งอยู่ใช้การระบายน้ำนะครับตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์นะครับยังน้ำท่วมหนักอยู่ท่านประธานในพื้นที่นี้ครับท่านประธานก็ต้องบอกว่าจากที่ผมไปลงพื้นที่นะครับตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยลงแทบทุกวันนะครับมาจนถึงแม้แต่วันนี้นะครับก็ยังมีทีมงานนะครับที่ยังลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันน้ำนะครับท่านประธานก็ยังอยู่ในระดับที่สูงในระดับเอวหรือว่ามากกว่านั้นในบางพื้นที่อยู่นะครับท่านประธานครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ของคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการระบุนะครับว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการระบายน้ำเนี่ยหรือว่าน้ำลงเนี่ยนะครับน้ำลงเนี่ยนะครับช้าที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านมีการบอกเอาไว้นะครับว่าจะใช้เวลาเนี่ย7วันนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านบอกมาเมื่อวันก่อนนะครับแต่ปัญหาครับท่านประธานการที่ท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแลเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่ได้รับการดูแลจำนวนมากนะครับหลายครั้งครับพี่น้องประชาชนที่ผมไปพบเจอเนี่ยก็บอกว่าหน่วยงานเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยน้อยมากท่านประธานส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็ได้ไปลงพื้นที่เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เห็นว่ามีอาสากู้ภัยพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยที่ช่วยเหลือกันเองครับแล้วก็สำนักงานเขตนะครับซึ่งก็มีคนอยู่อย่างจำกัดท่านประธานดังนั้นท่านประธานครับผมเองเนี่ยได้ฟังนะครับในส่วนที่ท่านนายกอนุทินนะครับท่านเองก็ได้พูดนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ท่านบอกว่าท่านเนี่ยไปลงพื้นที่ที่ไหนเนี่ยการสถานการณ์ต่างๆของน้ำเนี่ยจะดีขึ้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะฮะให้ทางท่านนายกหรือว่าทางท่านผู้บริหารกทม.ต่างๆเนี่ยเข้ามาดูบ้างครับว่าปัญหาในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยที่เป็นหมู่บ้านเก่าๆต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้มีการดำเนินการเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนท่านประธานครับในการที่เรากำลังพูดถึงนะครับเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของอาหารต่างๆหรือว่าเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยังมีเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเดินทางในชีวิตประจำวันท่านประธานครับเรื่องของรถรับส่งในเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าหากว่าท่านนายกไปเนี่ยท่านไม่ต้องจ่ายหรอกครับ 1,000 บาทเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือการใช้ชีวิตให้มันปกติให้มันเร็วที่สุดโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าเรื่องของรถที่เขาเดินทางเนี่ยมันจะเสียหรือไม่เสียระหว่างที่เขาเดินทางในระหว่างนั้นท่านประธานครับในเรื่องของคลองประเวศบุรีรมย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้หากเรามองไปข้างหน้านะฮะคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยจากที่ท่านผู้ว่าก็บอกว่าเป็นคลองที่มีการระบายน้ำเนี่ยได้ยากเนี่ยครับปัจจุบันจริงๆแล้วก็ยังมีโครงการที่ได้รับงบประมาณไปแล้วนะครับก็คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนส่วนต่อขยายนะครับที่จะมีการต่อขยายไปในเฟส2เนี่ยต่อไปถึงคลองประเวศและก็คลอง4เนี่ยครับงบประมาณเนี่ยเกือบหมื่นล้านท่านประธานประมาณ 9,500 กว่าล้านแต่ตอนนี้นะครับก็ติดปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอีกนะครับเพราะว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันที่มีการเข้ามาประมูลราคาเนี่ยบริษัทนะครับที่เข้าไปแล้วเสนอราคาต่ำสุดณขณะนี้เนี่ยดันกลายเป็นบริษัทที่ต้องเข้าแผนฟื้นฟูตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางท่านประธาน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับที่โครงการนี้อาจจะเกิดปัญหาหยุดชะงักนะครับหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาความล่าช้าหรือมีการทิ้งงานนะครับซึ่งความจริงแล้วผู้ว่ากทมครับท่านก็มีอำนาจนะครับในการที่จะใช้นะครับในเรื่องของประกาศจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนี้นะครับตามข้อ 6.5 นะครับที่สามารถที่จะเรียกนะครับให้กับบริษัทเนี่ยมาพูดคุยได้เพื่อ

0: จะพิจารณาไม่เซ็นสัญญาได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาได้เช่นเดียวกันนะครับในการที่จะดูเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องของผู้รับเหมาชั้นพิเศษว่ายังเป็นอยู่หรือไม่นะครับผมขออีกนิดเดียวท่านประธาน30วินาทีนะครับดังนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องนะครับผ่านไปยังท่านประธานเนี่ยไปจนถึงนะครับทางผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็คือขอให้ท่านนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับใช้อำนาจของท่านนะครับในการที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของโครงการที่จะทิ้งงานนะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าตัวของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนส่วนต่อขยายนะครับจะสามารถที่จะดำเนินการแล้วเสร็จลุล่วงด้วยดีนะครับและไม่ประสบปัญหาระหว่างทางเพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนถูกแก้ไขและเราจะได้ไม่พบเจอเรื่องของปัญหาเดิมๆแบบในปีนี้อีกครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสิริโรจน์ธนิกุลครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมสิริโรจน์ธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต3พรรคประชาชนครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนเรื่องน้ำท่วมนะครับที่เสนอโดยท่านส.ส.ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับผมในฐานะผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับในตอนนี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีการประกาศเป็นเขตสาธารณภัยอุทกภัยเมื่อวันที่27กันยายน2569ที่ผ่านมาครับใน3อำเภอทั้งอำเภอกระทุ่มแบนทั้งอำเภอครับอำเภอบ้านแพ้วทั้งอำเภอที่ตอนนี้ก็กำลังเฝ้าระวังจากการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองอยู่นะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครอีก11ตำบลครับซึ่งในหลายๆพื้นที่นะครับมีระดับน้ำที่สูงในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของผมก็เรียกได้ว่ามีน้ำจำนวนมากในพื้นที่นะครับมีหลายโซนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำรวมไปถึงถนนหนทางต่างๆก็มีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงโดยเฉพาะถนนเศรษฐกิจครับเช่นช่วงจุดกลับรถปั๊มปตท.เศรษฐกิจตำบลคลองมะเดื่อหรือหน้าปากซอยวิรุณตำบลอ้อมน้อยเป็นต้นครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถนนเส้นนี้ก็มักจะมีน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำรอระบายที่ใช้เวลานานอยู่บ่อยครั้งผมจึงอยากให้ทางหลวงเนี่ยช่วยมีการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวนะครับว่าควรจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเช่นนะครับการมีแผนลอกท่อตลอดทั้งเส้นถนนเศรษฐกิจนะครับการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของโครงสร้างท่อระบายน้ำเส้นถนนเศรษฐกิจนะครับหรือในอนาคตจะมีการปรับปรุงยกถนนให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมก็ควรจะมีแผนงานที่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงเรื่องของงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกรมทางหลวงที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับอีกหนึ่งประเด็นที่จะพูดถึงก็คือเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับท่านประธานครับจริงๆแล้วเนี่ยการมีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับถ้าเวลาเกิดเหตุแล้วมันได้รับการคุ้มครองในทันทีประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดถึง 100,000 บาทเมื่อเกิดภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลเนี่ยได้มีการเห็นชอบแล้วก็มีการอนุมัติประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ตั้งแต่วันที่15กันยา2569แต่ทำไมการคุ้มครองของประกันภัยถึงต้องรอถึงวันที่1ตุลา2569ซึ่งมันไม่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเหมือนเป็นการวางแผนที่ไม่ได้วางแผนครับหรือทำประกันน้ำท่วมนอกฤดูหรือเปล่าและกับการที่รัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลนะครับได้ออกมาบอกว่าประกันภัยนั้นจะเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมกับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนั้นจะไม่คุ้มครองนี่เป็นเหมือนการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าไปอีกและยิ่งทำให้ประชาชนนั้นสงสัยและตั้งคำถามว่าทำไมซื้อประกันทันทีไม่ซื้อแบบที่คุ้มครองทันทีประกันแบบนี้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติภัยขึ้นแล้วแบบนี้แต่ยังคุ้มครองไม่ได้แล้วพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรฝากรัฐบาลช่วยตอบข้อสงสัยนี้ด้วยครับแทนที่จะได้เงินช่วยเหลือจากประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ด้วยแต่กลับเพียงได้เงินชดเชย 9,000 บาทเท่านั้นการใช้ชีวิตในช่วงเวลาน้ำท่วมที่ผ่านมามันคือความยากลำบาก ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับรัฐบาลควรจะมีแนวทางการเยียวยาที่ดีกว่านี้เงื่อนไขในการรับการเยียวยาไม่ต้องยุ่งยากครับแผนงานในการรับมือวิกฤตต้องดีกว่านี้ไม่อย่างนั้นสโลแกนของพวกท่านเนี่ยก็จะไม่ใช่พูดแล้วทำนะครับแต่มันคือพูดแล้วทำไม่ได้หรือมันไม่ใช่พูดแล้วทำ plus ครับแต่มันคือพูดแล้วทำ plus วันประกันพุ่งไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านหนึ่งขัตติยนนท์เชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับและพี่น้องประชาชนชาวปากช่องทุกท่านครับผมหนึ่งขัตติยนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต14อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อคืนวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับหลายปากช่องหลายคนในพื้นที่ปากช่องไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับต้องออกมาคอยดูน้ำที่สะพานทุกค่ำคืนจนเช้าครับน้ำท่วมครับวันนี้ครับผมไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกว่าวันนั้นฝนตกหนักครับท่านประธานแต่ผมจะมาถามคำถามเดียวครับคือพวกท่านมีแผนมีคู่มือมีหน่วยงานมีอำนาจตามกฎหมายแต่ทำไมพี่น้องประชาชนชาวปากช่องยังต้องยังต้องคอยยืนดูน้ำไหลเข้าบ้านตัวเองท่านประธานครับสภาพความพิเศษของพื้นที่อำเภอปากช่องครับไม่ใช่น้ำเอ่อล้นตลิ่งครับแต่เป็นน้ำป่าไหลหลากครับพื้นที่ปากช่องเนี่ยมีทั้งป่ามีทั้งอุทยานเมืองไร่สวนและพื้นที่เศรษฐกิจอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันครับน้ำครับมันไม่รู้จักครับว่าเขตไหนเป็นเขตไหนมันรู้แค่ว่าจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำยังไงเร็วที่สุดครับคลองลำมะคลองครับจากเขาใหญ่ผ่านเหวสุวัตผ่านท่ามะปางกุดค้าท่าช้างลงกับลำน้ำอีกหลายสาขานะครับทั้งคลองเดือคลองดินดำคลองปูนจากฝั่งสระน้ำใสมารวมกันที่บุ่งเตยผ่านขนงพระเหนือกลางใต้บุกเฉดปงปทุนกองวัคซีนสะพานดำปะปาสะพานขาวหนองสลายท่ามะนาวป่าไผ่และลงไปที่ลำตะคองนะครับที่ว่ามาเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับเราต้องการอะไรครับพื้นที่พิเศษแบบนี้เราต้องการการคาดการณ์ที่แม่นยำครับท่านประธานต้องการจุดรวมของผู้เชี่ยวชาญที่จะบอกว่าแบ่งระดับวิกฤตยังไงแล้วจุดวิกฤตอยู่ตรงไหนแล้วครับต้นตอของปัญหานี้ครับคือการรับมือของผู้มีอำนาจที่ไม่มีศักยภาพครับการแก้ปัญหาภัยพิบัติผู้บัญชาการเนี่ยที่มีทั้งอำนาจมีศักยภาพแต่ความเป็นจริงครับคนที่มีศักยภาพในพื้นที่ครับคือประชาชนครับอาสาจิตอาสาหน่วยกู้ภัยครับแต่เขาไม่มีอำนาจครับส่วนภาครัฐอำนาจล้นมือครับมีทรัพยากรแต่ไม่มีศักยภาพครับเวลาเกิดเหตุนะครับขอภาพหน่อยครับผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดนะครับโทรหาครับไม่มีรถไม่มีเรือไม่มีเครื่องสูบน้ำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับรถส้มครับพาแขก VIP ไปชมน้ำชมบ้านชมเมืองขณะที่น้ำกำลังเริ่มแห้งครับเอาภาพลงได้ครับท่านประธานครับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีแผนเผชิญเหตุนะครับแผนเผชิญเหตุมี350กว่าหน้าครับเรามีหมดทุกขั้นตอนครับแต่ไม่ทำครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมีเรื่องนึงเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาครับประเด็นเรื่องการจัดการสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำลำตะคองนะครับกรมเจ้าท่าท่านมีอำนาจครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านมท.2ขออนุญาตกล่าวถึงนะครับบอกว่าสั่งรื้อให้หมดเลยครับในพื้นที่ปากช่องท่านพูดแล้วนะครับผมอยากให้ท่านพูดแล้วทำครับถ้าท่านพูดไม่ทำแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ใจฟูแน่นอนครับท่านประธานครับผมไม่อยากให้วันนี้จบแค่คำถามว่าประชาชนปากช่องเดือดร้อนจากน้ำหลากจากเขาใหญ่อย่างไรผมมีสิ่งที่จะมานำเสนอที่อาจจะแก้ไขวิกฤตได้ในเร็ววันนะครับคือแผนภายใน3เดือนครับ1ครับตั้งจุดบัญชาการเดียวครับไม่ให้ซ้ำซ้อนกันครับพร้อมกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ระบุชัดเจนมีระบบเฝ้าระวังน้ำป่าฝนตกเท่าไรระดับน้ำถึงไหนครับประชาสัมพันธ์ต้องดีสั่งการการอพยพต้องมีปิดถนนเส้นไหนต้องชัดเจนครับ2ครับเปิดเผยรายชื่อสิ่งปลูกสร้างที่ขวางลำน้ำลำตะคองครับกล้าๆหน่อยครับลุยกับนายทุนที่คว้างที่สร้างสิ่งของลงไปลำน้ำครับ3ครับเผยแพร่แผนอพยพท้องถิ่นอย่างชัดเจนครับเปิดแผนที่จุดอพยพไปเลยลงทะเบียนผู้ป่วยก่อนฤดูฝนปีหน้าครับขุดลอกลำตะคองครับลำน้ำสาขาต่างๆครับยกระดับทำคันกั้นน้ำให้โรงสูบน้ำประปาครับมีระบบสำรองให้โรงพยาบาลครับสุดท้ายครับผมอยากฝากรัฐบาลครับว่าอำนาจและศักยภาพมันควรอยู่จุดเดียวกันสักทีครับว่าใครสั่งใครทำเมื่อไหร่ใช้ทรัพยากรยังไงครับน้ำป่าจากเขาใหญ่มาอีกแน่นอนครับแต่น้ำมาแล้วเราจะแก้ปัญหามันยังไงเราจะเผชิญเหตุมันยังไงเพราะถ้ารัฐมีอำนาจแต่ไม่มีศักยภาพ แต่คนที่มีศักยภาพแต่ไม่มีอำนาจคนที่ต้องยืนรับน้ำตายืนเท้าเปียกก็ต้องเป็นประชาชนในพื้นที่ปากช่องอยู่ดีขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านเทพฤทธิ์ภาษีเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพผมเทพฤทธิ์ภาษีส.ส.สมุทรปราการเขต8นะครับท้องที่อำเภอบางบ่อบางสะทงเฉพาะตำบลบางสะทงและตำบลศรีศาสตร์จระเข้ใหญ่ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตร่วมอภิปรายจะพูดในประเด็นที่ยังไม่มีใครพูดนะครับเรื่องแรกนะครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับประมาณ 11:20 นมีเซลล์บอร์ดแคสจากปภ.นะครับสะเทือนขวัญมากสำหรับคนบางบ่อบางเสาธงก็คือแจ้งเตือนว่าจะมีการระบายน้ำจากกทม.ตะวันออกนะครับส่งไปยังท้องที่อำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงซึ่งตรงนี้จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมยังทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยประมาณ 7-10 วันความหมายที่ผมเข้าใจนะครับก็คือน้ำที่ระบายจากกรุงเทพตะวันออกนี้จะมากกว่าขีดความสามารถในการระบายออกสู่ทะเลแปลว่าถ้ายังระบายออกทะเลได้สมมุติว่า100คิวต่อวินาทีนะครับมีการระบายออกมาส่งมาจากกรุงเทพตะวันออก100คิวต่อวินาทีเท่ากันก็จะทำให้น้ำที่ยังท่วมบางบ่อบางสะทงบางพลีทรงตัวอยู่ที่ระดับเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอแจ้งไปยังขอฝากทั้งผู้ว่านะครับในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือ Incident Commander ช่วยเจรจาเรื่องนี้ด้วยนะครับในฐานะที่คนไทยเท่ากันมีบัตรประชาชน1ใบเท่ากันเราแห้งไปพร้อมกันได้ถ้าถังใบนี้ที่บางบ่อบางเสาธงบางพลีเป็นถังใบหนึ่งนะครับน้ำที่ออกสู่ทะเลอยู่ในอัตรา100คิวต่อวินาทีแล้วเรารับน้ำน้อยกว่านั้นนะครับน้อยกว่าที่สูบออกทะเลได้เราจะแห้งไปพร้อมกันได้นะครับฝากเรื่องนี้ไปยังท่านผู้ว่าด้วยนะครับประเด็นที่สองครับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญนะครับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้ฝนตกหนักอย่างรุนแรงที่พื้นที่ของผมนะครับที่คลองด่านมีสถานีสูบน้ำมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรและมีสถานีสูบระบายน้ำหลายสถานีนะครับทั้งของด่าน2นางหงสุวรรณภูมิสถานีเหล่านี้เป็นสถานีที่มีขีดความสามารถที่เพียงพอในระดับสภาวะอากาศแบบเดิมนะครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปมากผมทราบว่าจากรายงานของชลหารพิจิตรน้ำผมดูจากปริมาณน้ำในคลองนะครับขีดวิกฤตมันอยู่ที่27ล้านคิวหรือ27ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตอนนี้ สภาพปริมาณน้ำในคลองเนี่ยทะลุกราฟขึ้นไปนะครับอยู่ถึง34ล้านนะครับแปลว่าในถังรับน้ำใบนี้ในปริมาณคลองที่อยู่ในระบบบริหารของชลหารพิจิตรเกินอยู่ถึง100อยู่ที่ 125% ที่ทำได้เพราะฉะนั้นอยากฝากให้มีการอัปเกรดนะครับอัปเกรดเครื่องสูบที่จะพาน้ำออกจากปากการออกจากแหล่งรับน้ำสุดท้ายของประเทศไทยลงสู่ทะเลที่คลองด่านนะครับขอให้อัปเกรดโดยด่วนเพื่อให้รองรับภาวะของซูเปอร์เอลนีโญที่จะหมุนเวียนมาทีทุกๆ5ปีน้ำเรารู้อยู่แล้วนะครับเคยท่วมที่ไหนจะท่วมที่เดิมขอฝากไปยังรัฐบาลด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชนสิทธิ์ยอดสิมครับเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายชนสิทธิ์ยอดสิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการตัวแทนพี่น้องชาวตำบลบางแก้วตำบลบางพลีใหญ่ท่านประธานครับย้อนกลับไปจากวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการทำนายฉกทัศ worst case scenario ของเพจหนึ่งแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนมีการถกเถียงกันมากว่าจริง
6: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
7: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเลือดเลือด
10: วิเชียรมาศที่บ้านเธอทำอะไรกันน่ะ
11: หาเลือดเลือดของใครใครเป็นอะไรหรอ
12: เธอนี่ถามแปลกเลือดไม่ใช่ของใครมันอยู่ตามร่องกระดานคุณยายบ่นว่าเวลานอนเล่นตอนกลางวันคันยิบยิบสงสัยว่าจะมีเลือดพี่เก่งกับพี่ก้อยเลยช่วยคุณยายหาเลือด
13: วิเชียรมาศพูดว่าเลือดเก้าแต้มก็เลยเข้าใจผิดที่ถูกคือตัวเลือดไม่ใช่เลือดแมลงที่ดูดกินเลือดอยู่ตามที่นอนและร่องกระดานเรียกว่าเลือดเขียนด้วยรอเรือไม่ใช่เลือด
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: งพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
1: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ำ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบส จากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดกริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส 6-9 ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
3: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรหมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้าน
4: เคย
3: ดำรงตำแหน่ง
4: ผู้บี้เลยเนี่ยแล้วนี่คือแบกอายุด้วย21ปีโอ้แบบบุกแบบเป็นผีเข้าอ่ะอุซเบย์นี่ไปไม่เป็นอ่ะถ้าไทยได้ครึ่งหนึ่งของญี่ปุ่นนี่ก็จะดีใจมากเลยโอ้เด็กเขาวิ่งจริงๆนะไม่ยอมแพ้จนแบบตีเสมอได้แล้วเทคนิคเขาดีมากยังไงครับผลล่าสุดตอนนี้
5: เสมอกัน 6-6 อยู่ครับญี่ปุ่นกำลังจะยิง
4: มันมาก
5: ญี่ปุ่นมันจะยิงก่อนนะ
4: ถ้าญี่ปุ่นตกรอบนี้ก็เสียหน้านิดนึงแต่ถ้าเข้าชิงก็ไปเจอเกาหลีมันเหมือนกัน
5: ส่วนตัวเนี่ยอยากให้ญี่ปุ่นตกนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาอยากให้คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาแพ้เนี่ยทำให้เวลาเราเจอครั้งต่อไปเนี่ยมันอาจจะง่ายขึ้นนิดนึงเพราะว่าถ้าเขาชนะมากๆไม่หรอกมันก็จะมีทั้งสองด้านเลยนะมันก็มีทั้งอาจจะง่ายขึ้นในแง่ของจิตวิทยาครับคือพอเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่หนึ่งมากแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาญี่ปุ่นก็แพ้ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าวะถ้าพอ
4: แพ้จุดโทษเดี๋ยวพี
5: ่ไม่หรอกจะแพ้ด้วยจุดโทษหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้มองอย่างนั้นหรอกเขามองผลการแพ้หรือชนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของจิตวิทยาเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอุซเบย์เอาชนะญี่ปุ่นได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนไม่ว่าจะด้วยการยันตีเสมอหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่มันมีวิธีที่จะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่เหนือมากๆเวลาแพ้เวลาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะมีแต่ในแง่จิตวิทยา
4: แต่ใครชนะเวียดนามโดยวิธีไหนก็ได้นี่โดนบ่นทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับอินฟลูเอนเซอร์ไม่สายงานด่าเละ
5: ไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนบ่นนะเพราะว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนบ่นนะเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันวัดกันที่แพ้ชนะนะมันไม่ได้วัดกันไม่ใช่มวยที่ชก
4: ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคน70นะเนี่ยที่โกป๊อกคิดแบบนี้แต่คนบ่นเพียบเลยนะพี่โอ้
5: ไม่หรอกคนบ่นกับ างคนที่บ่นเนี่ยคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าคิดเหมือนกันก็คงไปในทางเดียวกันนะครับนี่เป็นเรื่องปกติโอ้ยมีกันอยู่นี่
4: มันมาก
5: ต่อเจ้าเลยนะ
4: น
5: ี
4: ่ผมดูที่ผมดูกล้าดูไลท์สปอยเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์
5: ยิงลูก
4: ที่เก้ามาหยุดเครื่องไลท์แล
5: ้
4: วนี่ดูไลท์สปอยอยู
6: ่สปอยเท่าไหร่นะ
5: ที่เก้าตอนนี้เก้าเดี๋ยวนี้แปดเจ็ดแล้วยิงลูกที่เก้าแล้วยังพลาดกันไปคุณลูกเรามาที่เรื่องของน้ำท่วมหน่อยไหม
4: ครับมีใครประสบปัญหาน้ำท่วมบ้างครับได้ข่าวว่าโกป๊อกเต็ม
5: นะเพราะว่าอยู่ตรงฝั่งคอนโดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแฟลตทรงจันทร์ที่เป็นจุดที่วิกฤตสาหัสอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพนะฮะคือกรุงเทพเนี่ยสาหัสอยู่สัก 3-4 จุดนะไม่ว่าจะเป็นคลองจันแถวลาดกระบังนะครับแล้วก็เขื่อนอารมณ์เก้านะตรงนั้นนะแล้วก็แถวกรุงเทพกรีธาอะไรเงี้ยมันก็โอ้วิกฤตค่อนข้างหนักซึ่งเป็นจุดที่ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนอันนี้น่าสนใจตรงนี้นะฮะว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะไม่เคยเจอมาก่อนครับเพราะว่าในรอบโอ้เป็น 30-40 ปีนี้ไม่เคยเจอแบบนี้นะในจุดที่มันเจอแบบนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่จริงๆก็ต้องตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคืนวันพฤหัสเนี่ยฝนตกหนักทั้งคืนนะเราก็นอนอยู่ที่นี่แหละฝนตกหนักทั้งคืนตื่นมาตอนเช้าก็ยังตกแบบตกแล้วตกหนักด้วยก็มองไปโดยปกติเนี่ยจะมองไปที่คลองแสนแสบเพราะว่าคอนโดเราเนี่ยอยู่ตรงท่าเรือวัดศรีบุญเรืองพอดีนะฮะมองไปด้านหลังคอนโดเนี่ยก็มองไปที่คลองแสนแสบก็เห็นน้ำแบบเรื่อยๆจนที่สุดแล้วเนี่ยมันขึ้นมาจนถึงท่าเรือนะฮะปกติท่าเรือเนี่ยมันจะมีระยะที่ไม่ได้สูงมาปิ่มท่าเรือคนเนี่ยต้องก้าวเดินไปถึงจะลงเรือได้แต่เนี้ยลงไปในท่าเรือเนี่ยก็ปิ่มน้ำแล้วนะฮะซึ่งเรือทำท่าจะไปไม่ได้แล้วเพราะเรือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้ำสูงน้ำอะไรอย่างเดียวมันจะไปได้นะเพราะมันต้องลอดใต้สะพานนะฮะคลองแสนแสบมันมีสะพานเยอะมากตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอาเรียบร้อยแล้วนะฮะอุซเบย์ยิงพลาดนะญี่ปุ่นชนะนะครับญี่ปุ่นเข้ารอบชิงไปเจอกันเกาหลีใต้จบแล้วเรียบร้อยเราก็เล่าเรื่องเราต่อได้เลยเรือเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าเรือเนี่ยมันจะลอดใต้สะพานได้เหรอนะเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงมากจนที่สุดแล้วเรือก็ต้องหยุดให้บริการนะครับเพราะว่าเรือไม่สามารถจะลอดใต้สะพานได้น้ำมันขึ้นสูงทีเนี้ยตอนเวลาสักประมาณ11โมงนะเราก็ต้องไปออฟฟิศนะไปออฟฟิศที่กกท.แล้วก็ไปส่งลูกสาวแถวเดอะมอลล์บางกะปิด้วยนะครับผมว่าตอนที่ขับรถไปเนี่ย
4: ท่วมเหมือนกันตอนนั้นบางกะปิเดอะมอลล
5: ์ตอนท่วมหมดนะขับรถไปตรงแถวตลาดบางกะปิเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือน้ำมันทะลักจากคลองเนี่ยมาที่ถนนแล้วทะลักแบบแรงด้วยทางในรูปไปด้วยนะเพราะว่ามันไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะฮะน้ำมันทะลักมาแล้วฝนก็ยังไม่หยุดนะฮะเราก็ไปทำงานแล้วก็ระหว่างที่ทำงานอยู่เนี่ย
4: เดือมอบางกะปิเหรอตรงแฮปปี้แลนด์ปะ
5: ใช
4: ่อ๋อสบายแล้วเดี๋ยวพี่อนุชาไปสุดนี
5: ่นะ
4: เรียบร้อยชัดเจนท่วมแน่นอนโกฟ็อกคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วโอเคต่อพี
5: ่ไม่มันแล้วทีนี้พอเราไปที่กกท.ใช่ไหมเราก็นั่งทำงานอยู่ทำงานเปิดโซเชียลมีเดียติดตามข่าวสารบ้างอะไรบ้างก็ปรากฏว่ามีประกาศจากแถวเขตประเวศว่าให้ประชาชนเนี่ยรีบไปรับจากสำนักงานเขตนะรีบไปรับถุงทรายนะ
4: ถุงทราย
5: ถุงทรายมาเพราะว่ามีโอกาสมีแนวโน้มที่น้ำจะท่วมสูงนะฮะปรากฏว่าเราก็มันขนาดนั้นเลยเหรอเราก็เดินบอกพนักงานคนอื่นๆเขาบอกเฮ้ยเนี่ยเขาประกาศไปรับถุงทรายแล้วนะพี่กลับบ้านก่อนดีกว่าเราก็ขับรถออกจากกกท.ประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ได้นะปรากฏว่าถนนหน้ารามคำแหงเนี่ยตรงช่วงก่อนถึงช่วงชักประมาณรามคำแหง79 81อะไรประมาณนั้นเนี่ยน้ำล้นจากถนนเนี่ยท่วมฟุตบาทแล้วนะซึ่งเฮ้ยทำไมน้ำมันเยอะขนาดนี้นะฮะแปลว่าตอนนั้นเนี่ย น้ำมันระบายไม่ทันแล้วนะเราก็ขับรถไปขับรถไปก็กลับมาที่บ้านนะกลับมาที่บ้านเสร็จปุ๊บรีบขึ้นไปคอนโดแล้วก็ตั้งใจจะไปรับลูกสาวตอนประมาณทุ่มหนึ่งขับรถออกมาจากคอนโดฮะปรากฏว่ารถไปต่อไม่ได้แล้วนะเพราะว่าน้ำมันสูงมากเราก็ต้องกลับรถเพื่อเอารถกลับมาเก็บที่คอนโดแล้วก็เดินไปรับลูกสาวแทนเพราะว่ามันมีสกายวอล์กนะตอนนี้เส้นแยกบางกะปิเนี่ยมันมีการสร้างสกายวอล์กแล้วนะซึ่งสกายวอล์กเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่หน้าแฟลตของจัดตรงเสรีไทยซอย5เนี่ยยาวไปจนต่อไปจนถึงนู่นเลยเดี๋ยวมองไปอีกนะฮะไปที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นเองนะซึ่งอันเนี้ย เราก็ต้องเดินเพราะเรากลัวเราเห็นน้ำมันสูงมากแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงลงอ่ะนะฝนหยุดก็คงลงนะปรากฏว่าฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องไม่ลงเลยนะเช้าวันเสาร์นะฮะตื่นมาเนี่ยเจอภาพที่น่าตกใจมากมองไปที่ทางแฟลตคลองจันทน์เนี่ยนะฮะรถจมน้ำหมดแล้วนะซึ่งอันเนี้ยก็เลยค่อนข้างตกใจแล้วฝนมันก็ยังไม่หยุดด้วยวันเสาร์นะฮะเราก็เลยโหเห็นแล้วเราก็รีบไปรีบเดินไปตลาดบางกะปิเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วไม่ปกตินะฮะแล้วก็ไม่ได้แต่เขายังไม่มีการแจ้งเตือนอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ไปตั้งแต่ประมาณ7โมงไปตลาดบางกะปิก็ต้องลุยน้ำแล้วนะฮะน้ำลงฟุตบาทนี่ก็ประมาณเลยเขาละนะซึ่งก็ซื้อของซื้ออาหารสดซื้ออะไรมาซื้อไข่ซื้ออะไรเก็บไว้นะฮะกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วก็สักประมาณ10โมง11โมงมีเซลบอร์ดแคสต์นะซึ่งก็เป็นการแจ้งเตือนของภาครัฐนะบอกว่าให้ระวังน้ำท่วมสูง น้ำในคลองขึ้นสูงแล้วก็ไม่บอกด้วยแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าคลองไหนไม่บอกรายละเอียดอะไรเลยแค่บอกอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแล้วมาก่อน11โมงซึ่งแฟลตของจันเนี่ยจมหมดแล้วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากกับวิธีการรับมือของภาครัฐทีนี้เราก็มีเรื่องที่เราต้องทำอีกก็คือเรื่องของกีฬาเพราะว่าเอิญด้วยเราเป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนะ MEA ฟุตซอลไทยลีกนะซึ่งก็มีสโมสรส่งข้อมูลเข้ามาเพราะวันนั้นก็มีการแข่งขันนะสโมสรส่งข้อมูลเข้ามาว่านักกีฬาออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าอยู่แถวพัฒนาการซึ่งก็ท่วมหนักเหมือนกันนะแล้วจะทำอย่างไรจะไปแข่งได้ไหมซึ่งสนามที่เขาต้องไปแข่งเนี่ยสนามมันไม่ได้มีปัญหาสนามมันไม่ได้เปียกแล้วต่อให้ฝนตกเนี่ยด้วยความที่เป็นยิมเนเซียมอ่ะมันเล่นในร่มอ่ะมันก็ต้องเล่นได้นะแต่เราเนี่ยก็มาประเมินสถานการณ์แล้วนักกีฬาออกจากบ้านไม่ได้ท่านจะไปแข่งได้ไงนะก็เลยเร่งมือนะใช้ AI ช่วยในการวางแผนในการประเมินสถานการณ์ในการช่วยเรื่องของการคิดวิเคราะห์ว่าจะบริหารจัดการการแข่งขันอย่างไรนะที่สุดก็กลายเป็นมาตรการที่นำมาเพื่อวิเคราะห์ว่าฟุตบอลจะแข่งแต่ฟุตซอลจะแข่งได้หรือไม่ได้นะฮะเราก็ออกมาตรการเลยว่าการแข่งขันฟุตซอลเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสนามมีความพร้อมแต่นะต้องมีความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องของแฟนบอลของอะไรต่างๆนานาด้วยนะจะไปแข่งยังไงในเมื่อนักกีฬาเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้นะฮะแล้วก็บางทีมเนี่ยเขาไปรอที่สนามแล้วก็มีนะวันนั้นอ่ะเพราะเขาต้องมาอย่างทีมเพชรบุรีต้องเจอกับชลบุรีบลูเวฟชลบุรีบลูเวฟเป็นเจ้าบ้านเพชรบุรีเขาไปนอนที่ชลบุรีก่อนคืนนึงเขาก็ไม่มีปัญหาแต่นักกีฬาของชลบุรีเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละก็จะต้องไปเช้าวันแข่งก็ไปไม่ได้เพราะว่าออกจากบ้านไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้การแข่งขันเนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปทั้งหมดเนี่ยนะสองวันเนี่ยนะฮะเลื่อนออกไป4คู่นะครับซึ่งตรงนี้หลายทีมก็ถามมาสนามแข่งได้สนามใช้ได้สนามไม่เปียกทำไมไม่ให้แข่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมองแค่เรื่องนั้นไม่ได้ที่บอกไปนะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยลีก3โซนคือไทยลีก1ไทยลีก2เนี่ยเขาหยุดนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นฟีฟ่าเดย์นะฮะก็ต้องปล่อยตัวให้กับทีมชาติชุดอาเซียนคัพนะครับที่เป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพอ่ะนะก็ต้องปล่อยตัวเพราะฉะนั้นไทยลีก1ไทยลีก2ไม่มีแข่งแต่ไทยลีก3เนี่ยยังมีแข่งอยู่ตามปกติแต่ที่สุดก็ต้องเลือกใน3โซนครับก็คือโซนภาคตะวันออกโซนภาคตะวันตกแล้วก็โซนกรุงเทพเพราะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันมีปัญหาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องบริหารจัดการแล้วก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวงการกีฬานะครับซึ่ง โดยปกติเนี่ยเต็มที่นะก็มีแค่เรื่องของของการแข่งแล้วก็อาจจะแข่งไม่จงฝนตกหนักอะไรแต่นี้น้อยมากที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแบบที่เรียกว่าหยุดการแข่งขันถึง3โซนนะฟุตซอลเนี่ยยังโชคดีนะที่มันไม่มีปัญหาเรื่องของของสนามก็เลยมีบางคู่ที่สามารถแข่งการแข่งได้แม้กระทั่งฝนจะตกนะครับนะก็นี่เป็นเรื่องที่อัปเดตกันนะซึ่งตอนนี้น้ำก็ลดลงไปเยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของน้ำเน่าน้ำเน่าเสียเพราะว่ามันแช่อยู่หลายวันแล้วนะกลิ่นเหม็นมีขยะนะโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่นาเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าพี่น้องที่ต้องเดินไปรับข้าวของเดินไปรับอาหารเดินไปรับน้ำไปรับอะไรต่างๆก็ต้องลุยน้ำไปดังนั้นหลายคนเนี่ยเขาติดเชื้อนะครับหลายคนเป็นเท้ากัดน้ำเป็นอะไรเพราะว่าอยู่เฉยๆเนี่ยเขาเอามาไม่หมดหรอกห้องจันเนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นคนอะนะที่อยู่ตรงเนี้ยนะเป็นหลายสิบตึกอะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรอก็ไม่ทันเพราะมันต้องออกมาเองด้วยนะแล้วการออกมาเองเนี่ยโอ้มันก็มีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบครับเราไปฟังเบื้องต้นก่อนอะแลกเปลี่ยนกันสอบถามกันครับ
7: นี่คือผลของที่เขาบอกว่าน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับพอจะทราบไหมพ่อทำไมมันท่วมถึงขนาดนั้น
5: คือผมเห็นข่าวเนี่ยก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้สักพักใหญ่แล้วผู้ว่ากทมเนี่ยชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่มีทางระบายน้ำเพียงพอถ้ามีฝนตกเยอะอะไรเงี้ยก็มีโอกาสท่วมแต่ถามว่าถ้าเขารู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่จริงๆคนบริหารจัดการเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายน้ำอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่ว่าถ้าน้ำมันท่วมแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรนะฮะจะบริหารจัดการอย่างไรการเนี้ยไม่มีการบริหารจัดการทั้งก่อนทั้งระหว่างส่วนหลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะหลังค่อยว่ากันเพราะว่ามีเรื่องเยอะมากนะฮะหลังเนี่ยนะก่อนคืออะไรก่อนคือการแจ้งเตือนคือการประเมินสถานการณ์แล้วก็ช่วยกันอพยพช่วยกันเคลื่อนย้ายประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยมีหลายกลุ่มมากนะกลุ่มเด็กกลุ่มเปราะบางพวกคนชรากลุ่มผู้ป่วยนะกลุ่มที่ออกไปทำงานแล้วก็กลับมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยนะน้ำมันมาตอนตีสองนะฝนตกหนักอยู่ตั้งแต่วันพฤหัสถ้าตกแต่วันพฤหัสแล้วไม่หยุดเนี่ยนะแล้วประเมินสถานการณ์ไม่ได้เนี่ยผมว่าไปอยากเป็นหรือว่าเป็นอย่างอื่นดีกว่านะทั้งที่รู้ด้วยนะว่าสถานการณ์เนี่ยเรื่องศักยภาพของกรุงเทพเนี่ยมันรับน้ำไม่ได้แล้วมันระบายน้ำก็ไม่ได้ด้วยเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องรู้ว่าถ้ามันทำอย่างนั้นไม่ได้จะอยู่อย่างไรหากมีสถานการณ์นะผมไปดูผมก็ไปหาข้อมูลเนาะอย่างของสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีทอร์นาโดใช่ไหมฮะแล้วมีประจำด้วยมีบ่อยด้วยแล้วเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะทอร์นาโดเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาครับว่าแจ้งเตือนแบบไหนประชาชนพอรู้ได้รับการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่อย่างไรนะฮะแจ้งเตือนตั้งแต่ระดับที่เรียกว่าตุนอาหารไว้ก่อนแจ้งเตือนระดับที่ว่าตุนอาหารก็ไม่ไหวแล้วต้องไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะฮะแล้วก็มีอาหารมีข้าวมีน้ำอะไรแต่ของกรุงเทพเนี่ยไม่มีเลยนะฮะไม่มีการแจ้งเตือนว่าให้ตุนอาหารไม่มีการแจ้งเตือนว่าให้เคลื่อนย้ายไม่มีการแจ้งเตือนว่าใหอพยพไปที่ไหนนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันมีตอนที่น้ำท่วมไปแล้วนะฮะมาบอกว่าอ่ะมีจุดตรงนั้นนะตรงนี้นะให้ไปได้แล้วประชาชนจะไปยังไงอ่ะครับเขาติดอยู่ในน้ำแล้วนะฮะแล้วน้ำท่วมสูงระดับแบบเมตร50เมตร80เงี้ยจะออกมายังไงนะผู้ป่วยจะออกมายังไงเด็กจะออกมายังไงซึ่งโอ้โหตอนนี้ข้าวของเสียหายพังทลายหมดแล้วก็จะมาบอกว่าเป็นภัยธรรมชาติเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าคุณรู้หลายๆอย่างอยู่แล้วเช่นศักยภาพในการระบายน้ำนะเช่นปริมาณน้ำฝนที่มันตกหนักต่อเนื่องขนาดนั้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมาโชคดีนะถ้าผมโดนแบบฝั่งคลองจันทน์นะผมบอกเลยนะมีพูดแบบไม่ใช่เป็นนักเลงนะแต่ว่าถ้าเจอผู้ว่าผมก็ต้อง คงต้องอาจจะต้องมีไม่สวัสดีด้วยแบบมือไม่แบเอางี้แล้วกันสวัสดีแบบมือไม่แบนะครับผมรับไม่ได้แบบนี้นะผมไม่อดทนแน่นอนเพราะว่านี่คือการบริหารที่ล้มเหลวแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายแบบมากมายมหาศาลถามว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะบอกรับผิดไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นภัยธรรมชาติไม่ได้นะครับมันไม่ได้เลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลมาก็คือเรื่องของผมเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ผมก็เขียนลงไปแล้วนะก็คือเรื่องของโครงการท่านหลีของรัชกาลที่9ก็คือโครงการแก้มลิงร.9เนี่ยเห็นอยู่แล้วนะว่าทราบอยู่แล้วนะว่ากรุงเทพเป็นแบบนี้ศักยภาพในการรับน้ำมันไม่มีศักยภาพในการรับน้ำไม่มีอันนี้รู้กันมานานมากแล้วนะว่าศักยภาพกรุงเทพเนี่ยในการรับน้ำเนี่ยมันไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พระองค์เนี่ยทรงดำริแล้วก็ให้มีการดำเนินการก็คือการหาพื้นที่สำหรับทำแก้มลิงซึ่งก็ทำไปได้แล้วหลายจุดนะแล้วก็ลดปัญหาทำให้บางจุดเนี่ยที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังนะอย่างเช่นจุดแถวๆ อโศกแถวๆสุขุมวิทเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ที่คนรวยโน่นนี่นั่นนะยกสูงไม่ใช่นะเพราะมีการทำแก้มลิงก็เลยทำให้ตรงนั้นเนี่ยน้ำไม่ท่วมเพราะมันมีจุดในการรับน้ำแต่ทีเนี้ยอีกหลายจุดที่อยู่ในแผนที่จะทำตั้งนานแล้วเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี63แล้วเนี่ยนะจนปีนี้ปี69นะ63นี่ชัดชาติน่าจะเป็นผู้ว่าแล้วนะก็ไม่มีการดำเนินการที่สุดแล้วเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลกันมาว่ามีการนำในพื้นที่ตรงนี้ที่จะมีการเวนคืนจากชาวบ้านเนี่ยไปคุยกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อจะสร้างหมู่บ้านเพื่อจะสร้างอะไรที่มันเป็นไม่ใช่การรับน้ำอันนี้ต้องไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยถ้าใช่เนี่ยผมบอกเลยนะอันนี้ไม่ใช่แค่ลาออกนะฮะต้องบอกเลยนะอันนี้คือประหารเพราะว่าไอ้สิ่งที่สูญเสียประเทศสูญเสียกรุงเทพสูญเสียประชาชนสูญเสียเนี่ยเงินที่คุณมีทั้งชีวิตอ่ะก็รับผิดชอบไม่หมดนะฮะชีวิตคนทั้งชีวิตก็รับผิดชอบไม่หมดนี่ต้องพูดอย่างจริงๆเลยนะเพราะอันนี้คือความล้มเหลวในการบริหารจัดการแบบเจตนาด้วยนะต้องเรียกว่าเจตนาด้วยนะถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาไปขุดข้อมูลมานะฮะไม่ใช่เรื่องของแบบการประมาทเลอะการอะไรเลยนะอันนี้เจตนานะอันนี้นี่คือโอ้โหอย่างที่ผมบอกแหละถ้าเจอเนี่ยผมไม่ยกมือไหว้แน่นอนนะฮะผมไม่ยกมือไหว้แน่นอนนะครับจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดเพราะว่าถ้าผมเสียหายแบบที่พี่น้องชาวคลองจันทน์เสียหายพี่น้องชาวอะไรอะเคหะร่วมกล้าวสูญเสียเนี่ยผมไม่ยอมหรอกผมบอกตรงผมพูดตรงผมไม่ยอมเพราะว่าอันนี้คือการบริหารที่เลวร้ายมากนะฮะไอปี54ผมก็โดนมาทีแล้วนะผมนี่อยู่ปทุมพอดีนะฮะแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะพวกเราเปล่าวะไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นท่วมโอ้ปี54ที่บ้านชั้นเดียวด้วยจมอยู่3เดือนในปี54นะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่ว่าพอปีนี้ก็โดนอีกเนี่ยแต่ว่าดีที่ไม่ได้โดนด้วยตัวเองนะครับโดนฝั่งตรงข้ามแต่สิ่งที่อันนี้ก็เล่าเป็นเรื่องขำในความเศร้าหน่อยแล้วกันนะก็คือไปเจอตอนที่ไปตลาดบางกะปิวันนั้นนะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาซื้อกับข้าวเนี่ยโอ้ยเราก็คุยกันบอกโอ้หนักแล้วเนี่ยโน่นนี่นั่นแกก็บอกโอ้ยหนูก็น่าจะเป็นต่างด้าวอ่ะพูดไทยไม่ชัดนะหนูเนี่ยเจอมาหมดแล้วปี54หนูก็โดนปีที่แล้วหนูก็อยู่หาดใหญ่เนี่ยแผลยังมีอยู่เลยไปโดนสังกะสีบาดตอนว่ายน้ำหนีน้ำนะแล้วก็มาปีนี้โดนอีกแล้วอ๋อไม่ใช่เราแล้วไอ้คนนี้นี่เองไปอยู่ที่ไหนก็น้ำท่วมที่นั่นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
7: ครับ
5: ม
7: ี
5: ครับ
7: ครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาคุยกันเขาบอกว่ามีอยู่เฟซหนึ่งที่ลงเตือนไว้ล่วงหน้าเนี่ย
5: ครับ
7: เสร็จแล้ว
4: ที่
7: เสร็จแล้วไอ้ทางผู้ที่

0: ทำอ่ะถ้าคุณรู้ทำไมคุณไม่ท
1: เออ
0: ำแต่พวกคนอื่นเขาทำแล้วทำไมคุณต้องออกมาปัดแข้งปัดขาไม่ใช่
1: บอกว่าทำให้คนแตกตื่นนะฮะ
0: มัน
1: ก็เพี้ยนเพี้ยนนะคนทีนี้ตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าผลกระทบจากน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้เนี่ยก็มีผลกระทบเสียหายกับประเทศหลายต่อหลายส่วนนะไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพอย่างเดียวแต่ว่าการเดินทางการบินเนี่ยก็มีผลกระทบเยอะนะเพราะว่าพนักงานก็ไปสนามบินไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าเจอน้ำท่วมนะฮะก็ทําให้การบินไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเยอะนะฮะในแง่ของการจะโหลดกระเป๋าการจะให้บริการต่างๆนานาเละเทะไปหมด
2: ไม่มีพนักงาน
1: ซึ่งนักฟุตบอลทีมชาติไทยกลับมาก็ต้องนอนอยู่ที่สนามบินเป็น10 ชั่วโมงทั้งที่ถึงประเทศแล้วนะที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราต้องนอนรอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางไปแล้วก็ไปต่อเครื่องนะฮะแล้วก็ไปนอนรออยู่ที่ต่างประเทศไปต่อเครื่องแต่เนี้ยกลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะกลับบ้านไม่ได้มีตั้งหลายปัจจัยด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถที่จะเรียกออกไปข้างนอกก็ไม่มีนะกระเป๋าก็ต้องรอเป็น10 ชั่วโมงนะเพราะไม่มีพนักงานมาให้บริการแต่ก็แปลกใจตรงที่มันเกิดเฉพาะกับการบินไทยก็ไม่รู้ว่าสายการบินอื่นเขาไม่จ้างคนไทยทำงานเหรอนะในภาคพื้นนะเลยกลายเป็นการบินไทยเฉพาะการบินไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการนะแล้วก็มีพวกสินค้าเกษตรเยอะแยะมากมายนะที่เขาส่งออกผ่านทางเครื่องบินเนี่ยก็ถูกปฏิเสธนะไม่ได้ส่งของไปด้วยอะไรด้วยก็เสียหายเยอะนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็เกิดจากผลกระทบของน้ำท่วมกรุงเทพนี่แหละแต่สิ่งสำคัญนะที่เห็นครั้งนี้นะแปลกใจมากหน่วยงานรัฐเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรมากกับเรื่องของการสื่อสารนะการสื่อสารที่แย่มากถึงมากที่สุดนะการบินไทยก็ไม่สื่อสารกับผู้โดยสารแม้กระทั่งคนในองค์กรตัวเองก็ไม่สื่อสารคนในองค์กรตัวเองเนี่ยไม่สามารถให้คำตอบผู้โดยสารที่เจอปัญหาได้ว่ากำลังจะทำอะไรต่อมีแผน1 2 3 4จะทำอย่างไรก็ไม่รู้เพราะว่าส่วนกลางก็ไม่ได้บอกไม่ได้ถ่ายทอดข้อมูลมาทุกคนก็รอเหมือนกันหมดว่าเออแล้วเมื่อไหร่จะมีคำสั่งอะไรมานะซึ่งอันนี้ผมก็แปลกใจมากนะเหมือนกันนะกับส่วนกลางของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยไม่มีนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าจะรู้ข้อมูลแบบที่เป็นข้อมูลจากส่วนกลางจริงๆเนี่ยจากไหนจริงๆเนี่ยโอ้โหสถานการณ์วิกฤตขนาดนี้เนี่ยแหละมันควรจะมีสถานีโทรทัศน์ที่รัฐบาลเนี่ยเอาไว้ใช้งานสัก1 สถานี
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างนะจุดไหนอะไรอย่างไรตอนนี้ไม่มีหาข้อมูลกลางไม่ได้นี่นี่บริหารประเทศหรือ
0: ขออนุญาตนี่นะ
1: บริหาร
0: ผมขออนุญาตคุยนิดหนึ่ง
1: เ
0: รื่องของการของเรื่องการสื่อสารของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมีเครื่องมือสื่อสารที่จัดถึงประชาชนนี้เยอะแยะมากมายเลย
1: โอ้โหมีทุกทางครับ
0: รัฐสื่อของรัฐไงแต่สื่อของรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้น่ะกลายเป็นธุรกิจหมดไปทำธุรกิจหมดแทนที่จะไปให้ข้อมูลไปทำเคยให้ความรู้กับประชาชนเรื่องต่างๆหรือไม่มีกลับไปทำเรื่องที่เรื่องของโฆษณาเรื่องของอย่างอื่นเลยน้ำท่วมเนี่ยยังมีละครอยู่เลย เรื่องละครเรื่องอะไรอย่างผมว่ามันคนละเรื่องกันเลย
1: ใช่ครับประเทศวิกฤตขนาดนี
0: ้ก็ใช่มันต้องเปลี่ยนนะมันต้องมีช่องสำหรับอะไรของเกี่ยวกับถ้าเป็นของรัฐบาลใช้สำหรับรัฐบาลโดยเฉพาะไม่ใช
2: ่ช่อง
0: 5 5 73 5 7อะไรเนี่ยพวกนี้แหละซึ่งเป็นของรัฐแต่คุณกลับไปให้เอกชนไปเช่าเหมาแล้วก็ออกรายการเรื่องอย่างอื่นอยู่ผมว่ามันคนละเรื่องกันเลย
1: ครับ
0: มัน
1: ก็ต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่าเราโชคร้ายไปนิดนึงนะที่มีรัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆมีนักวิชาการมีผู้ที่มีองค์ความรู้เยอะพอสมควรแต่ไม่ถูกเชิญมาเพื่อทำงานที่มันเหมาะสมนะครับ put the right man on the right job ที่ไม่มีเลยนะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเก่งอะไรนะแต่ว่าเราก็ต้องหาตัวช่วยหาผู้ช่วยมาบริหารสถานการณ์ของเราอะนะครับการสื่อสารเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมไม่ให้พนักงานสื่อสารเลยนะผมขอเป็นคนสื่อสารคนเดียวในช่วงวิกฤตของฟุตซอลลีก นะฮะผมจะไม่ต้องเป็นคนสื่อสารคนเดียวเท่านั้นพนักงานไม่ต้อง

0: เป็นแบ็กอัพให้ผมพอหาข้อมูลให้ผมพอเดี๋ยวผมขอสื่อสารคนเดียวข้อมูลจะได้ไม่กระจัดกระจายนะที่สุดก็มันก็ผ่านไปได้นะใครถามอะไรมาใครจะคือสโมสรอาจจะมีความไม่เข้าใจเราต้องเป็นคนอธิบายเพราะที่สุดแล้วเราต้องเป็นคนรับผิดชอบไงนะจะไปอ้างว่าเราโยนให้คนนั้นไปทำแล้วคนนี้ไปทำแล้วมันไม่ได้ครับว่าเราเป็นผู้นำองค์กรนะเพราะนั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยผมว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องการบริหารนะการบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้คือจะต้องเรียกว่าจะเรียกว่าตำหนิก็ได้แหละเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดความสูญเสียมันเกิดความเสียหายต่อเนื่องเยอะมากนะครับเนี่ยจนวันนี้ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเอาง่ายๆเลยนะน้ำมันเริ่มลดแล้วสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแล้วสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยมันไม่ทันแล้วไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำคือศูนย์กลางในการให้ข้อมูลทุกอย่างว่าหลังน้ำลดแล้วเนี่ยประชาชนจะแก้ปัญหาเรื่องไหนบ้างเช่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าใครจะเป็นคนไปดูแลให้ใครจะเป็นคนไปทำให้นะตรวจสอบอย่างไรนะฮะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะเรื่องของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายนะทำอย่างไรอะไรอย่างไรไม่ใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าเดี๋ยวบริษัทประกันก็ออกมาให้ข้อมูลเดี๋ยวนู่นนี่นั่นก็ออกมาให้ข้อมูลว่ารถต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้จริงๆแล้วต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะนี่คือสิ่งที่คุณบริหารล้มเหลวนะรับผิดชอบซะหน่อยนะมันมีเยอะมากนะการรักเนี่ยผมบอกเลยจริงๆแล้วสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งในช่วงระหว่างนี้ก็คือเอายาที่ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ตามมาจากน้ำท่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉี่หนูไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเอาไปให้ประชาชนซะนะครับเพราะว่าคนเนี่ยลุยน้ำมันเยอะมากนะซึ่งอันนี้ผมมองแล้วว่าไม่รู้จะพูดไงนะแต่ว่าเห็นแล้วก็ก็เสียใจนะฮะเสียใจที่เราก็รู้จักคนในรัฐบาลหลายต่อหลายคนนะครับแล้วเราก็เคยส่งข้อมูลส่งอะไรไปให้เขาเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นำไปใช้นะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะเนี่ยผมก็ทำเป็น presentation อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเอ้ยหลังจากนี้คุณจะต้องดูแลประชาชนอย่างไรนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่านะเพราะว่าเนี่ยอาชีวศึกษานะก็มีนักเรียนนักศึกษาที่มีศักยภาพเยอะแยะมากมายที่จะเข้ามาช่วยกันซัพพอร์ตเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยมันเดินต่อได้นะฮะอันนี้นี่ทุกคนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองหมดอ่ะผมดูแลนะบ้านก็ต้องรับผิดชอบเองรัฐบาลบอกว่าอ้าวเนี่ยก็ให้จ่ายเงินชดเชยแล้วไง 9,000 บาทก็ไปทำเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่านี่คือความคิดที่ก็เหมือนตอนซื้อเสียงมาพูดง่ายๆนะก็เนี่ยซื้อแล้วไงเป็นบริหารประเทศไงก็ได้เพราะว่าไปจ่ายแล้วไงมันได้อย่างงี้มันไม่ได้นะประเทศมันเดินอย่างนี้ไม่ได้นะต่อคือต่อให้คุณซื้อก็เถอะแต่คุณก็ขอให้คุณคิดสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าซื้อเพื่อให้คุณได้อำนาจในการเข้ามาทำให้ประเทศดีขึ้นอย่างน้อยคิดได้แค่นี้นะก็ยังดีนะแต่ว่านี่กลายเป็นว่าซื้อแล้วต้องเข้ามาถอนทุนก่อนนะบริหารค่อยว่ากันหลังอะไรเงี้ยซึ่งประเทศก็ชิบหายแบบเนี้ยโอ้ขอโทษต้องเรือหายเรือภาษาไทยภาษาอังกฤษชิปเรือหายนะผมว่าก็โอ้โหขนาดไม่ได้เดือดร้อนเองนะอย่างที่บอกนะแต่ก็เดือดร้อนระดับนึงแต่ก็ไม่มากนะครับนะก็เนี่ยเป็นสิ่งที่แล้วก็ในกกท.เนี่ยนักกีฬาที่ไปเอเชียนเกมนะนักกีฬาโค้ชอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะไปจอดรถไว้ที่นั่นเพื่อมาเดินทางเพราะสมาคมกีฬาเนี่ยในหลายๆสมาคมเนี่ยมีสำนักงานอยู่ที่กกท.นะบางทีเขาก็มานัดกันที่นั่นเพื่อไปขึ้นเครื่องเดินทางไปนาโอย่านะก็เอารถมาจอดไว้ที่นั่นไงเรียบร้อยครับโอ้โหกกท.นี่จมมิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่าแล้วใครแก้ปัญหาให้เขาใครจะเยียวยาเขายังไงก็ไปใช้ประกันเอาแล้วกันให้ประกันรับผิดชอบแล้วกันก็ง่ายดีนะทุกอย่างก็ง่ายหมดนะก็จริงๆมันไม่ง่ายนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เกิดจากลมฟ้าอากาศอย่างเดียวคือคุณมีวิธีที่จะแจ้งเตือนเยอะแยะมากมายคุณมีข้อมูลคุณมี data คุณมีเทคโนโลยีคุณมี AI จะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นยังไงเอาง่ายๆเดี๋ยวผมเปิดในโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยก็รู้แล้วครับว่าวันนี้ผมจะล้างรถดีไหม มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันก็บอกว่าฝนจะตกเท่าไหร่ฝนจะตกในพื้นที่คลองจันทน์บางกะปิเงี้ยผมก็ไม่ต้องล้างรถนะฮะเอาแค่เรื่องล้างรถเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องยอมรับอย่างนะครับว่าคือรัฐบาลต้องยอมรับก่อนนะว่าบริหารผิดพลาดแล้วก็อย่าบอกว่าด่ามาเลยผมรับได้รับได้รับได้เพราะว่าเห็นพวกคุณเดือดร้อนแค่นั้นไม่พอนะครับแค่ด่าไม่พอนะฮะต้องแช่งด้วยว่าด่าไม่พอต้องแช่งด้วย
1: ก็เขาบอกแล้วว่าไม่ท่วมไหมครับไม่ท่วมไม่ท่วมเหมือนกันใหญ่ไม่ท่วม
0: เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เขาบอกเอาอยู
1: ่ก็ผลที่ออกมาคืออย่างนี้ครับนี่คือทำให้ผมว่าประเทศไทยนิดกลับย้อนหลังไปอีกนะเพราะว่าประชาชนต้องกลับไปปรับกันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนี่เอ้าแน่นอนเลย
0: ครับ
1: ถามเนี่ยตรงนี้ใครรับผิดชอบไม่ค่อยได้รับผิดชอบไม่ได้
0: จะไม่ไหวหรอก
1: 9,000นี่ทำอะไรได้
0: ใช่แล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่จริงๆผมมองว่ามันเชื่อมต่อกับกีฬาได้นะครับคือกีฬาเนี่ยทุกวันนี้อย่างฟุตบอลนะฟุตบอลเป็นกีฬาแล้วก็กอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่มีมูลค่าสูงแล้วนะฮะมันเป็นอุตสาหกรรมแล้วมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแล้วมันไม่ใช่แค่ธุรกิจแล้วแต่มันเป็นอุตสาหกรรมเพราะว่ามันมีธุรกิจเกี่ยวเรื่องหลายต่อหลายธุรกิจทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมนะฮะมีมูลค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอล1แมตช์เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะเพราะมันมีการถ่ายทอดอย่างเอาพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีความสำคัญมากมันถ่ายทอดไปทั่วโลกถ้าอยู่ดีๆเลื่อนไป1แมตช์เนี่ยโหเสียหายเยอะเสียหายยังไงฮะอ่ะนันเน็ตสมมตินันเน็ตทำทัวร์ไปดูแมนยูเจอลิเวอร์พูลแล้วอยู่ดีๆคือเก็บตังค์ไปหมดแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินจองตั๋วเครื่องบินจ่ายค่าวีซ่าโน่นนี่นั่นจ่ายค่าโรงแรมจองโรงแรมไปหมดแล้วนะฮะคนหนึ่งเนี่ยเกือบ 200,000 ทริปหนึ่ง30คนเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะฮะ2 3 6 6ล้านแล้วนะฮะอยู่ดีๆบอกว่าเนี่ยเลื่อนการแข่งขันนะหรือเอาง่ายๆไปถึงสนามแล้วอ่ะเออไปถึงสนามแล้วไปถึงสนามแล้ว
2: มีครั้งนึงที่ลิเวอร์พูลเลื่อนมั้งเจอเกนคอปสักอย่างนี่แหละแล้วโดนอย่างเง
0: ี้ยอย่างสมมุติเนี่ยนั้นนิดบอกว่าไปถึงสนามแล้วด้วยไปถึงสนามแล้ววันแข่งแล้วอยู่ดีฝนตกหนักนะน้ำท่วมสนามนะฝนหยุดแล้วน้ำก็ยังขังอยู่เล่นต่อไม่ได้ต้องเลื่อนการแข่งขันเพราะเลยเวลาไปแล้วเจ๊งไหมเจ๊งเพราะนั้นสิ่งเพราะนั้นสิ่งที่ฟุตบอลทำให้เราเห็นคือเขาก็ปรับเรื่องระบบระบายน้ำเรื่องมาตรฐานสนามการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้สนามต่อให้ฝนตกหนักขนาดไหนก็แล้วแต่นะฮะพอฝนหยุดปุ๊บมันระบายได้นะฮะซึ่งเล่นต่อได้นี่คือสิ่งที่เขาวางแผนไว้ก่อนเหมือนกันครับประเทศก็ต้องวางแผนแบบนั้นนึกออกไหมว่าแบบต่อให้ฝนตกหนักแค่ไหนประชาชนก็ต้องอยู่ได้จะอยู่ด้วยวิธีไหนก็ต้องมีวิธีการเนี่ยผมเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขายังต้องดิ้นรนเพราะว่าเขาขายพวกอาหารสดไงอาหารสดเนี่ยถ้ามันขายไม่หมดเนี่ยมันเน่าเสียหากเนี่ยขายไม่หมดเลยมันเสียเขาก็ต้องยืนแช่น้ำกันขายของกันอยู่ตรงนั้นนะในตลาดบางกะปิแล้ว1ความเสี่ยงจากเชื้อโรค2ไฟดูดก็ไม่รู้จะไฟจะรั่วจะมาดูดเมื่อไหร่นะเพราะนั้นอันเนี้ยถามว่าถ้ากทมใช้สมองในการบริหารจัดการหน่อยเนี่ยนะฮะสกายวอล์กหรือพื้นที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะประชาชนก็ไม่ต้องลงน้ำไปนะฮะเอาของขึ้นมาขายข้างบนปรากฏว่ามาขายอยู่แป๊บนึงฮะเทศกิจไล่ลงไปมากเกินนะฮะไม่มาจัดระเบียบผมถ่ายไปด้วยตอนที่เขาขึ้นมาขายแล้วก็เมื่อวานก็เห็นแล้วเทศกิจมาไล่มาเดินดูไม่ให้ขายบนนั้นทุกพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องลงไปขายข้างล่างคนเฒ่าคนแก่ก็ต้องลงน้ำไปเพื่อไปซื้อของที่ตลาดโอ้โหนี่เอาควายมาบริหารหรือเอาคนบริหารเนี่ยคิดแค่นี้ก็ไม่ได้ตัวเองไม่เดือดร้อนไง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เดี๋ยวคือขน
0: ตามว่าอย่าโหเราต้องลงน้ำไปซื้อของเหรอผมเลยคิดว่านี่คือแล้วกลายเป็นว่าไปผมถ้ามองแบบหยาบๆเลยนะคนไปซื้อที่โลตัสแทนแล้วกันเพราะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงไปซื้อที่แมคโครแทนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกลายเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เลวร้ายมากนะในการแก้ปัญหาครั้งนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเลวร้ายเลยนะพื้นที่สกายวอล์กนี่ยาวมากนะผมว่ายาวเกือบเป็นกิโลเลยนะยาวเป็นกิโลเนี่ยจัดสักฝั่งเดียวก็พอนะเพื่อให้ทุกคนมาขายของนะของหนักๆอย่างเช่นน้ำดื่มก็ไปไว้ตรงปลายทางลงนะคนจะได้ไม่ต้องถือผมเห็นคนถือน้ำเนี่ยนะ จากแถวเดอะมอลล์มาเนี่ยนะเป็นกิโลกว่าเนี่ยแบกน้ำแพ็คใหญ่ๆมาเนี่ยนะเขาแบกไปก็ต้องหยุดพักไปแบกไปก็ต้องหยุดพักไปเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้ก็ไม่ต้องมาบริหารที่ไม่มีขายต้องรวยอยู่บ้านผมว่ายังขายไม่ได้เลยนะ
2: ปกติกรมบ้องยังไม่แบบว่าแบบนี้นะวันนี้จัดเต็มแล้วเนี่ยวันนี้จัดเต็มระบาย
0: ไม่จริงจริงจริงไม่จริงจริงเราเห็นภาพแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนต้องแบกน้ำเป็นกิโลอ่ะนึกออกว่าเออแทนที่เอ้ยคุณเอาน้ำมาขายนะมาวางตรงจุดที่อยู่ปลายทางลงนะคนเดินขึ้นมาไม่ต้องแบกแบบเป็นกิโลเป็นกิโลอย่างนั้นเนี่ยเออแค่นี้เองแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยไอ้พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของภาษีของทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ภาษีของสำนักงานเขตนี่หว่าเออภาษีของพวกเราทุกคนนั่นแหละเราควรจะได้ใช้ประโยชน์ในยามที่มันเกิดวิกฤตไม่ใช่มันเป็นภาระนะฮะเออเลยแบบเห็นแล้วก็เนาะอย่างที่บอกแหละไม่ได้เอาคนมาบริหารนะอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: เมื่อกี้เวลาเราเหลืออีก4นาทีนะเดี๋ยวเติมเรื่องการขายของเมื่อสักครู่นะครับผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยที่จะให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะใช้ขายของในชีวิตประจำวันเพราะตรงนั้นน้ำท่วมใช่ไหมให้เขาย้ายขึ้นมาขายบนสกายวอล์กนั้นได้นะและคนก็ไปซื้อไม่ต้องไปลงในน้ำไหมครับ
0: ใช่
1: ที่ขายอยู่ในน้ำแล้วไอ้คนที่จะไปซื้อต้องลงไปซื้อในน้ำ
0: ใช่โอ้โหผมลงไปแล้ว
1: เออให้คุณบริการเขาตรงนี้โอ้ทางเทศกิจผมว่าต้องกลับไปคิดกันใหม่นะกลับไปคิดกันใหม่กลับไปเรียบเรียงใหม่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาและให้นึกถึงตัวเองก็แล้วกันถ้าเป็นครอบครัวตัวเองจะทำยังไง
0: นั่นแหละดิ
1: เนี่ย
0: บอกแล้วผมไม่ไหวแน่นอนผมบอกแล้วผมไม่ไหวแน่นอนถ้าเจอเนี่ย
1: แ
0: ล้วผมอยู่ฝั่งตรงข้าม
1: ครับนั่นที่ชุมพรนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นไงมั่ง
2: ฝนตกทั้งวันครับแต่ว่ายังไม่มีน้ำท่วมไม่มีน้ำท่วมครับแต่ฝนตก
1: ครับน้ำไม่ท่วม
2: ในเมืองนอกเมือง
1: เออครับมาท่วมที่หาดใหญ่เนี่ยที่ชุมพรไม่ท่วม
2: หาดใหญ่เพียบเลย
1: ครับครับ
2: ผมค่อนข้างโชคดีไงจ้างไปโดนน้ำ
1: ครับ
0: นี่เดี๋ยวน้ำจะหนุนอีกแล้วเน
1: ี่ยมีอะไรทำเต็มเชิญเลยครับ
0: นั่นนิดหน่อยนั่นนิดหน่อย
2: ไม่ว่าไงนะครับ
1: มีอะไรเติมเต็มเรื่องกีฬาก็ได้อะเหลือเวลาอยู่ 2-3 นาที
2: เติมเต็มก็อย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวรอเชียร์เอเชียนครับรอบชิงบอลไทยนะครับกีฬาเอเชียนเกมต่างๆแล้วก็เรื่องน้ำท่วมก็เตรียมรับมือกันให้ดีครับก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่โดนเรื่องรถเรื่องโอ้โหหลายๆอย่างรถนี่ท่านจะหนักของเสียหายอีกหลายๆอย่างนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดละกันครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับเป็นกำลังใจให้โกปอกด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจที่ลูกชายด้วยนะครับวันศุกร์ขอให้ปลอดภัยนะครับกับน้ำที่จะลงไป
1: ครับเออเนี่ยพอน้ำมีข่าวมาเว้ยๆบอกว่าวันศุกร์นี้น้ำเหนือจะลงมาเข้ากรุงเทพก็เตรียมอะไรไว้แล้ว
0: ก็ผมก็คงไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับเพราะว่าโดนเราก็รู้แล้วแหละว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงแต่อย่างที่บอกแล้วว่าภาครัฐเนี่ยคุณจะมีมาตรการสำหรับจุดหรือว่าพื้นที่ที่ประชาชนเขามีความเสี่ยงสูงนะว่ามันเลี่ยงไม่ได้แต่จะให้เขาใช้ชีวิตอยู่กับภัยพิบัติอย่างไรนะให้เขาปลอดภัยให้เขาได้รับการดูแลได้รับการแจ้งเตือนได้รับการเคลื่อนย้ายมีจุดที่ทำให้เขาไปอยู่ได้อย่างสมควรแก่การเป็นประเทศที่น่าอยู่ไม่ใช่สมควรแก่การเป็นประเทศที่มันไม่น่าอยู่ผมก็ไม่แปลกใจนะที่คนที่แฟลตของจันทร์ตะโกนด่าตอนนายกมานะแต่ผมอยากให้ด่าผู้ว่าก่อนมากกว่า
2: เขาบอกว่าระวังหนูระวังหนูพี่เขาบอกระวังหนูมาระวังหนูมาโทษอย่างนี้พี่เข้าใจผิดแล้ว
0: คือนายกเขาก็เข้าใจนะ
1: นิดนึง
0: แต่นายกเขาเข้าใจนะว่าเขาก็เข้าใจความเดือดร้อนเพียงแต่ว่าแค่ความเข้าใจเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอ
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สคร.1เชียงใหม่รณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี2569แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์กรรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลกกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วโลกรู้ถึงความรุนแรงของโรคนี้เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่มียารักษาหากป่วยแล้วจะเสียชีวิตทุกรายโดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า Act Now You Me Community รวมพลังหยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้าโดยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปีหากมีอาการป่วยผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทั้งสุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสำหรับในประเทศไทยเกิดจากสุนัขเป็นหลักไม่ว่าคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อสามารถรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ทั้งนี้ขอความร่วมมือร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยใช้หลัก5ยอได้แก่อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธอย่าเหยียบหางหัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียแผลให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดใส่ยากักสัตว์ดูอาการ10วันรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน

0: น้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ตอนโรงเรียนหลวงสอนภาษาไทย
8: เบื่อจังเลยเป็นเด็กทำไมต้องไปโรงเรียนและมีการบ้านด้วยเนี่ย
7: เป็นเด็กก็ต้องเรียนหนังสือโตขึ้นจะได้มีความรู้เอาไปพัฒนาประเทศชาติไงล่ะก้าวแต้ม
9: ขาวมณีจ๊ะเคยสงสัยเหมือนกันว่าโรงเรียนมีมานานหรือยังและโรงเรียนของไทยโรงเรียนแรกคือโรงเรียนอะไร
8: ฉันก็อยากรู้เดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะจ๊ะโรงเรียนหลวงแห่งแรกของไทยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากการที่พระองค์ทรงได้รับการศึกษาตามแบบแผนประเพณีไทยและตามแบบใหม่ทรงเรียนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาทรงจัดให้ประกอบกับการเสด็จประพาสสิงคโปร์ครั้งแรกที่เสด็จไปทอดพระเนตรโรงเรียนเมื่อเสด็จกลับก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นเป็นครั้งแรก
9: ชื่อโรงเรียนอะไรล่ะจ๊ะ
8: โรงเรียนหลวงสอนภาษาไทยในพระบรมมหาราชวังตั้งอยู่ที่บริเวณโรงทานมหาดเล็กในสนามต่อพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนักเรียนของโรงเรียนหลวงแห่งแรกนี้คือบุตรของเจ้านายที่เป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่แล้วมีครูใหญ่เหมือนโรงเรียนในปัจจุบันไหมมีจ้ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หลวงสารประเสริฐน้อยอาจารยางกูลปลัดกรมพระอาลักษ์ต่อมาคือพระยาศรีสุนทรโวหารเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนหลวงนี้ หลวงสารประเสริฐได้แต่

0: หนังสือเรียนขึ้นมาชุดหนึ่งมี5เล่มคือ 1. มูลบทบรรพกิจเป็นหนังสือเล่มแรกเพื่อสอนนักเรียนที่เริ่มเรียนจะเรียนพยัญชนะสระอักษรสูงอักษรต่ำเป็นต้น 2. วาหนิตนิกรเกี่ยวกับอักษรนำเช่นฉงนขนมเป็นต้น 3. อักษรประโยคเกี่ยวกับการควบกล้ำอักษรเช่นกรอบแกรบปลดเปลื้องเป็นต้น 4. สังโยคพิธานเกี่ยวกับการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงกับมาตราหรือแม่ตัวสะกดเช่นวิหารอุบลแต่ออกเสียงรอเรือลอลิงเป็นนอหนูไวยพจน์พิจารณ์เกี่ยวกับการเขียนคำและตัวสะกดต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเช่นเก่งกาดอากาศเป็นต้น 5. พิสารการันเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรท้ายตัวสะกดและการใช้การันเช่นสุบรรณปรมินเป็นต้นสำหรับโรงเรียนหลวงสอนภาษาไทยต่อมานักเรียนมากขึ้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปข้างวังสรานรมและเรียกชื่อเป็นโรงเรียนสรานรม
1: เข้าใจแล้วจ้า
2: เข้าใจเหมือนกันเข้าใจว่าก้าวแต้มเป็นแมวแล้วทำไมแมวต้องไปโรงเรียนจริงไหมฉันไปก่อนละ
1: อ้าวก้าวแต้มกลับมาทำการบ้านเดี๋ยวนี
3: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวจท.นะครับก็คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางสถานกระจายเสียงในเครือข่ายของอวจท.ทั่วประเทศและก็รับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับผ่านทาง www.pakifm.org ทาง Facebook pakifm แล้วก็ฟัง YouTube pakifm เช่นกันนะครับแล้วก็ทางเพจของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวแล้วก็ทางเพจของสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับก็ออกอากาศพร้อมกันนะครับทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์นะครับก็ติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันทั่วประเทศนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเราก็มาติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารการเตือนภัยนะครับจากหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับก็ช่วงนี้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องรับน้ำกันหลากหลายภูมิภาคกันนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับก็เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับบ้านเราเองเนี่ยยังเจอย่อมความกดอากาศต่ำนะครับได้เคลื่อนลงสู่ตอนกลางของเมียนมานะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักมากนะคือลดลงแต่ก็ที่ตกหนักก็ตกหนักมากจริงๆนะครับดังนั้นในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นในค่ำคืนนี้24ชั่วโมงจากนี้ไปนี่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันก็ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอเมืองอำเภอขนยวมอำเภอบางปากมาผ้าอำเภอศพเมยอำเภอแม่สเรียงจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอจอมทองอำเภออมก๋อยอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แจ่มและก็จังหวัดตากครับที่อำเภอเมืองอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นปภ.หรือจะเป็นท้องถิ่นนะครับเตรียมพร้อมอพยพได้ตลอดเวลานะครับเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับอันนี้แนะนำคือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้แล้วนะครับและก็เตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างกระสอบทรายนะครับเตรียมไว้นะครับแล้วก็งดกิจกรรมหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงกันด้วยนะครับนี่ก็พื้นที่ที่ต้องเตรียมพร้อมนะประกาศปั้งน้ำมาปั้งเนี่ยก็คือต้องพร้อมเลยนะเตรียมพร้อมอพยพได้เลยนะครับและก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำล้นตลิ่งนะครับก็มีเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำก็เลยทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากครับไหลลงสู่พื้นที่รับน้ำส่งผลให้ระดับน้ำนะครับล้นตลิ่งนะครับก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับใครที่มีกลุ่มคนเปราะบางก็ต้องพร้อมย้ายออกนะครับแล้วก็พร้อมยกของขึ้นที่สูงเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างอุปกรณ์ฉุกเฉินวิทยุฉุกเฉินถ้ามีก็นะอย่างน้อยเตรียมไว้นะครับกระเป๋ากันน้ำนะครับยาอาหารแห้งต้องเตรียมกันไว้เลยนะครับก็พื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังพร้อมอพยพทันทีนะครับก็คือจังหวัดตากครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านตากอำเภอวังเจ้าอำเภอแม่สอดครับจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอเมืองอำเภอขานุวรรักษ์บุรีนะครับอำเภอคลองขลุงอำเภอคลองลานอำเภอปางศิลาอำเภอโกสัมพีนครนะโกสัมพีนครนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่อำเภอเมืองอำเภอหนองไผ่และก็จังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอเมืองนะครับส่วนภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีครับที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับคืออำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงอำเภอบ่อพลอยอำเภอหนองปลือนะครับจังหวัดราชบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามจังหวัดชัยนาทที่อำเภอเมืองอำเภอวโนรมอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีอำเภออินบุรีครับจังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งคืออำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่และก็พระนครศรีอยุธยาครับอำเภอเสนาด้วยนะครับในส่วนของนครนายกครับทุกอำเภอต้องรับสถานการณ์กันไว้นะครับจังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามและก็อำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่อำเภอคลองเขื่อนอำเภอท่าตะเกียบอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมสารคามอำเภอสนามชัยเขตนะครับและก็ระยองที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอแกรงจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะอำเภอแก่งกระจานนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านแพร้วจังหวัดสมุทรสงครามที่ทุกอำเภอนะสมุทรสงครามทุกอำเภอเลยนะครับก็นี่คือพื้นที่ระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับก็เตรียมพร้อมยกของสูงขึ้นไว้นะครับสองคืนซึ่งไว้ก่อนเลยนะครับในส่วนของพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเฝ้าระวังนะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นเนื่องจากนะครับกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนลงสู่ตอนกลางของเมียนมานี่แหละครับก็เลยทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอำเภอปลายอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอดอยเต่าอำเภอเสมิงอำเภอฮอดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่สายจังหวัดลำปางนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองปานอำเภอเถินอำเภอแม่ทะอำเภอแม่พริกครับและก็จังหวัดตากที่อำเภอพบพระอำเภออุ้มผางนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดครับก็ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษแล้วก็ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะไฟฟ้านะครับที่ยังไม่ตัดไฟนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่ต่างๆดังกล่าวนะครับงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเหมือนกันครับในพื้นที่ดินโคลนถล่มครับจังหวัดที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์ดินโคลนถล่มในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะครับก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอเมืองอำเภอขนยวมอำเภอปางมะผ้าอำเภอศบเมยอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอจอมทองอำเภออมก๋อยอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดตากที่อำเภอเมืองอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและก็จังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอโกสัมพีนครนะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เชิงเขาหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มนะครับแล้วก็เส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวและก็ไม่อยู่ใกล้กับลำน้ำนะครับเฝ้าระวังติดตามข้อมูลและก็ข่าวสารจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะครับและก็คนที่จะวางแผนอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อให้พ้นจากการไหลของดินนะครับเนี่ยดินเนี่ยก็จะไหลตามแนวไหลของดินนะครับต้องหลบด้วยนะครับก็ในส่วนของน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดราชบุรีที่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอบางปลาหมาอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมครับอำเภอพานทองอำเภอเกาะจันจังหวัดระยองที่อำเภอเมืองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดปทุมครับสามอำเภอครับอำเภอเมืองอำเภอธัญบุรีอำเภอหนองเสือต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังและจังหวัดนครนายกที่อำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอสามพรานเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังและก็งดการท่องเที่ยวถ้ำและก็น้ำตกในช่วงนี้นะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองไปตรวจสอบกันนะครับก็มีฝนทั้งสี่ภาคครับภาคเหนือก็จะฝนจะไปตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่นครสวรรค์และก็อุทัยธานีจังหวัดทางด้านของอีสานครับก็มีที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและก็บุรีรัมย์ครับภาคกลางทุกจังหวัดถึงกรุงเทพมหานครนะครับมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะครับก็พื้นที่ทั้งหมดนี้ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนนะครับ ยาวจนถึงวันที่2ตุลาคมนะอย่าชะล่าใจนะครับไม่ใช่เพียงแค่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนคาดการณ์สถานภัยระยะ 1-3 วันตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมครับยังคงมีน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำและก็ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากครับไหลลงสู่พื้นที่รับน้ำส่งผลกระทบน้ำล้นตลิ่งกันนะครับก็มีจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและก็สมุทรสาครนะครับก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมก็ที่เฝ้าระวังต้องไปพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดตากนะครับต้องเฝ้าระวังเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังเคลื่อนที่พัดจากประเทศไทยไปทางทิศเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนกลางและก็หนักได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดตากนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องกันเลยนะครับจนถึงวันที่2ตุลาคมแล้วก็ระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคือจังหวัดตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีชลบุรีปทุมธานีและก็นครปฐมถึงวันที่2ตุลาคมกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนี่ก็เป็นข้อมูลทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันเฮาสภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบพยากรณ์อากาศจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับว่าพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปที่พยากรณ์อากาศนะครับก็วันนี้ในช่วงเวลา 16:49 ของวันที่29กันยายนนะครับทางด้านของกทมก็แจ้งเตือนนะครับระดับน้ำสูงในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6นะครับคลอง6วาสายร่างในพื้นที่เขตสายไหมคลอง3วาและก็หนองจอกนะครับเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำขณะนี้กทม.ก็เร่งเสริมแนวกั้นนะครับคันกั้นชั่วคราวไว้นะครับก็ขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็ทางด้านของกทม.ก็แจ้งมานะครับวันนี้ก็ทางด้านของกรมป้องกันและเฝ้าระวังกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6นะครับคลอง6นะครับคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลอง3วาและก็หนองจอกนะครับเนื่องจากมีน้ำล้นแนวกันขั้นน้ำแนวคันกั้นน้ำนะครับกทม.ก็มีการเสริมแนวกันขั้นน้ำชั่วคราวก็ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมและก็ริมคลองก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สามารถจะโทรสอบถามกับทางกทม.ได้ที่02-248-5115นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ของกทม.ต้องเตรียมรับสถานการณ์นะครับแล้วก็ทาง AIS NT แล้วก็ True ก็มีการส่งข้อความเซลล์พอดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมเขตคลอง3วาเขตหนองจอกของกทม.เรียบร้อยแล้วนะครับก็เนี่ยก็แจ้งเตือนกันไปที่ทางด้านของเดี๋ยวดูเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับผู้อำนวยการรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิกลจริตเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามรับฟังผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ในเครือข่ายของอวชททั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีนะครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศครับและก็ท่านสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ pakifm.org นะครับทาง Facebook รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวรวมถึงสมาคมวิชาชีพวิกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็ทางอวชทรวมถึงสวัสดีมนนท์นะครับก็ที่นำรายการนะครับออกอากาศพร้อมกันนะครับไลฟ์สดพร้อมกันหลากหลายช่องทางแล้วก็ทาง FM ก็ทางเครือข่ายอวชททั่วประเทศนะครับมาติดตามกันต่อครับไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่29กันยายนถึง 18:00 นของวันที่30กันยายนนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงนะครับแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็เชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังนะใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะครับสำหรับคลื่นลมแรงนะครับลมนะครับก็ทางบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงนะครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับในส่วนของพยากรณ์อากาศแต่ละภูมิภาคกันครับภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่ 3-4 องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะไปตกที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาครับในส่วนของภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะไปตกที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมความเร็วนะครับ20ความเร็ว15ถึง30ต่อชั่วโมงนะครับลมแล้วก็ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่22องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับแล้วก็ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่35องศานะครับนี่ก็เป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็นี่คือพยากรณ์อากาศประจำวัน นะครับนะก็24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับในส่วนของพยากรณ์อากาศในรอบ7วันข้างหน้าก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับในส่วนของใน7วันเนี่ยก็ยังคงมีฝนภาคเหนือนะครับวันนี้นะครับถึงวันที่3ตุลาคมยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่นะครับแล้วก็29ถึง3ตุลาของภาคอีสานก็จะมีร้อยละ 30-40 นะครับของภาคกลางร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ภาคตะวันออกร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็ถึงร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะฝนนะครับภาคใต้ร้อยละ 40-60เหมือนกันนะครับกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีฝนอยู่ประมาณ 30-40% ของพื้นที่นะครับก็ต้องแล้วก็วันที่5ตุลาจะมีฝนร้อยละ 40-60 เลยนะครับของพื้นที่นะเนื่องจากมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในของกทมนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับไปกันที่ทางด้านข้อมูลจากด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับไปตรวจสอบแผ่นดินไหวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ล่าสุดทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็มีการรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ในจังหวัดที่เมียนมานะครับที่เมียนมานะครับวันที่29กันยายนเวลา 14:27 น.ขนาด 3.7 ไมกนิจูดลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับก็ห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไป325กิโลเมตรนะก็แล้วก็มีในส่วนของวันที่28กันยายนเวลา 21:43 น.เกิดแผ่นดินไหวที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียครับขนาด 4.4 แมกนิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลเมตรนะก็ห่างจากจังหวัดภูเก็ตไป485กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าวันนี้แผ่นดินไหวแค่ครั้งเดียวนะก็มารายงานให้กับทุกท่านกันนะครับอย่างน้อยก็ต้องตรวจสอบนะเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของน้ำนะก็อย่างที่บอกครับว่าคงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับกทม.ก็หลายพื้นที่ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทีมทั้งในส่วนของกทม.ทีมปภ.ทีมของกระทรวงต่างๆรวมถึงทางทหารนะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับทั้งอาสาสมัครแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนก็ลงไปก็หลายจุดนะครับก็ยังไม่มีข้าวถ่านแต่นี้ก็อย่างน้อยนะครับก็มีทีมงานอาสาสมัครเข้าไปช่วยกันนะครับในบางจุดน้ำก็ยังไม่ลดนะครับก็คงจะต้องอีกหลายวันนี่ก็เป็นข้อมูลจากคณะของศูนย์เตือนภัยชาติกรมป้องกันครับสภากาชาดมหาดไทยแล้วก็คณะของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับก็วันนี้เวลาของรายการก็ติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับกระทบผลกระทบจากน้ำนะครับก็ท่านสามารถที่จะโทรประสานงานกับทางปภ.ได้นะครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยที่สายด่วน1784โทรได้24ชั่วโมงนะครับวันนี้เวลาของรายการก็ติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการก็ติดสกิดข่าวต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

0: 3835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาสัก2สัปดาห์นะครับมารีวิวให้ฟังชื่อสั้นๆคือ Life is Short นะก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทางร้านหนังสือนะครับได้กรุณาส่งหนังสือมาให้ผมเล่มนี้นะครับมาให้อ่านก็ต้องบอกว่าเป็นแนวหนังสือที่ช่วงนี้ผมอ่านบ่อยมากนะหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมายของชีวิตนะครับผมไม่แน่ใจนะชวนคุยก่อนล่วงหน้านิดนึงว่ามันเป็นเพราะว่าวัยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็50กลางๆแล้วซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่นะออกจะเบื่อๆด้วยซ้ำว่าเอ้ยอะไรความหมายปรัชญาชีวิตอะไรไม่อยากอ่านนะตอนนั้นอยากอ่านแนวธุรกิจแนวพัฒนาตัวเอง productivity อะไรเงี้ยซึ่งหนังสือกลุ่มนั้นผมก็ยังอ่านอยู่นะแต่ว่าพออายุ50บวกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนผมพยายามใช้ชีวิตช้าลงเนี่ยเรื่อง productive ผมยังอ่านอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็น priority คือแบบอยากทำงานให้ดีขึ้นไหมอยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันจะทำงานให้โตขึ้น10เท่าภายใน1ปีอะไรเงี้ยหนังสือแนวนั้นอ่านน้อยลงแต่ชอบอ่านหนังสือแนวความหมายชีวิตความสุขชีวิตอะไรแบบนี้มากขึ้นก็อาจจะส่วนหนึ่งคือวัยด้วยแหละนะแต่ว่าอ่านแล้วเนี่ยก็ตกผลึกนะมีหลายๆเรื่องที่อยากจะนำมาฝากในวันนี้นะครับอย่างที่หนึ่งเลยอยากมีชีวิตที่ดีและมีความหมายเนี่ยการกระทำของเราต้องสอดคล้องกับเป้าหมายเราอายกตัวอย่างนะเป้าหมายคุณอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีและมีความหมายเนี่ยไอ้การไปทำงานหนักนอนตีสองทุกวันไม่เจอหน้าครอบครัวอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายเราผมไม่ได้บอกการทำงานหนักเป็นสิ่งที่ผิดนะครับหนังสือหลายเล่มผมก็อ่านนะบอกเฮ้ยมันไม่ได้เรา work life balance เราต้องทำงานหนักก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้มีชีวิตที่ดีอยู่กับครอบครัวถ้าตอนนี้จะเอาแต่ work life balance เนี่ยเราจะทำงานไม่สำเร็จหรอกเราก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกถามว่าใครผิดใครถูกผมจะบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกครับใครเลือกแบบไหนจะได้แบบนั้นแน่นอนถ้าเกิดคุณคิดว่าการที่เราจะสละเวลาในช่วงนี้ช่วงเราหนุ่มสาวช่วงนี้เราจะทำงานหนักเพื่อเก็บเงินเพื่อจะได้รวยแล้วตอนอายุ50 60 70 80เราก็จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าถามผมอ่ะผมไม่คิดว่าการไปสุดโต่งด้านใด

ด้านหนึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นความเห็นผมนะครับไม่ได้แปลว่าความเห็นผมถูกด้วยอย่างที่ผมเคยคุยนะว่าสมมุติว่าชีวิตอยู่กับครอบครัวเนี่ยถ้าเราบอกทำงานหนักตอนเรามีลูกอายุ10ขวบจนถึง20เราจะไม่เจอลูกในช่วงนั้นเลยเนี่ยแล้วตอนลูกเราอายุ30เราจะรวยละเราจะมีเวลาให้กับเขาเต็มที่เนี่ยคำถามคือเขาจะมีเวลาให้กับเราหรือเปล่าสมมติว่ามี30เขาก็ยังอยากไปเที่ยวกับเราเที่ยวกับลูกตอนอายุ30ตอนลูกเราอายุ30กับเที่ยวกับลูกตอนอายุ10ขวบก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมไม่เห็นเกี่ยวเลยก็ไม่เหมือนเนี่ยผมอยากจะไปเที่ยวกับลูกตอนไหนก็เหมือนกันก็โอเคครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกถ้างั้นก็ลาออกมาเลยลูกอายุ10ขวบจะได้อยู่กับเขาทุกวัน24ชั่วโมงลาออกมันไปเลยแล้วพออายุ20ก็ไม่ก็อยู่กันอย่างยากลำบากก็ไม่ได้อย่าไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งสำหรับผมนะผมก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวถ้านั่นคือเป้าหมายชีวิตผมจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันผมก็จะทำงานด้วยผมจะแบ่งเวลาทั้งคู่อย่างที่บอกอ่ะเป้าหมายคืออะไรถ้าเป้าหมายคุณคือจะเป็น CEO ที่หนุ่มที่สุดจะเป็นคนที่รวยที่สุดก็ทำอย่างนั้นนะถูกแล้วนอนตีสองทำงานต่างประเทศไม่ต้องอยู่กับลูกไม่ต้องอยู่ครอบครัวก็ถูกแล้วเพราะว่านั่นคือเป้าหมายคุณเป้าหมายคุณไม่ได้มีคำว่าครอบครัวอยู่ก็ถูกแล้วนะเพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนเนี่ยผมว่าเราต้องเลือกก่อนว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วเราทำอะไรที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายเราอ่ะนั่นแหละคือชีวิตที่ดีและมีความหมายไม่ต้องไปเรียนแบบใครข้อ2ครับเวลามีค่ามากกว่าเงินเบสิกพื้นฐานคือเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปเลยย้อนกลับมาไม่ได้เด็ดขาดเงินใช้ไปแล้วมีสิทธิ์จะได้กลับคืนมาแล้วอาจจะมากกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันหากลับมาใหม่ได้เสมอแต่เวลาไม่มีทางครับณเวลาวันนี้1ผ่านไปแล้วเนี่ยท่านฟังตรงปันคือวันที่30กันยาเนี่ย30กันยา2569ผ่านไปแล้วจะไม่มีวันกลับมา30กันยา2569อีกแล้วนะครับในประวัติศาสตร์โลกนี้ก็จะไม่กลับมาวันที่30กันยา2569อีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลามันมีค่ามากๆนะครับแต่คนไม่ค่อยเห็นไงจนกว่าซึ่งเราก็ไม่อยากเกิดสิ่งนั้นจนกว่ามันจะถึงช่วงเวลาสุดท้ายว่าเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วเนี่ยเราค่อยเห็นคุณค่าของเวลาตอนนี้เราตระหนักถึงคุณค่ากับของมันแล้วทำแต่ละวันให้ดีที่สุดข้อ3ครับชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาน้อยหรอกแต่เราใช้มันอย่างสูญเปล่ามากกว่าตรงกับข้อ2ที่เมื่อกี้ผมชวนคุยครับคือบางทีเนี่ยเราใช้มันเหมือนกับว่าเวลามันมีอินฟินิตนะหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกเลยนะว่าเวลามีจำกัดทุกคนมีเวลาจำกัดผมเคยฟังเด็กนักศึกษาเขามาทำคลิปเนาะของ UC Berkeley ชื่อ Trevor Get Holistic ลองไปเสิร์ชดูได้ใน YouTube หรือในรีลอะไรใน Facebook เขาบอกลองคิดดูนะโลกเราเกิดมาเป็นแสนล้านปีเนาะกี่ล้านปีก็ไม่รู้แต่นานมากๆก่อนที่เราจะเกิดโลกเราเกิดมานานมากๆแล้วและหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปอ่ะโลกเราก็จะอยู่อีกนานมากๆเป็นแสนเป็นล้านล้านปีอ่ะพูดแบบนี้ทำไมคือเวลาน้อยมากครับที่เราอยู่บนโลกใบนี้ใช้มันให้คุ้มค่าดีกว่าครับมีอยู่แค่นี้ครับบางคนบอก100ปี120ปีหรือการแพทย์จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเทียบกับอายุของโลกนี่ไม่นับอายุของจักรวาลนะเอาแค่โลกเนี่ยมันคือเศษเสี้ยวมากๆเลยเศษเสี้ยวมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำวันนี้ให้มันคุ้มค่าให้มันดีที่สุดพอแล้วใช้ชีวิตมันอย่างมีความสุขเพราะมีเวลาอยู่บนโลกใบนี้แค่นี้เองเรายังไม่รู้นะว่ามันจะมีชาติหน้ามีโลกใบใหม่มีอะไรเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเท่าที่เรารู้ตอนนี้นะเวลานี้คือต่อให้มีชาติหน้าต่อให้มีชีวิตใหม่เราก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับชีวิตนี้ก็ได้ข้อ4ครับถ้าเรามีเหตุผลเพียงพอเนี่ยเราจะไม่กังวลใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะสิ่งนั้นมันไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันเลยฮะจริงไหมสิ่งที่ผ่านไปแล้วคุณทำอะไรกับมันก็ไม่ได้นะคุณกังวลกับไปหรือไม่กังวลกับมันคุณรู้สึกแย่หรือไม่รู้สึกแย่รู้สึกดีคุณจะรู้สึกยังไงสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วครับมันไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเลยครับจริงๆสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ควรจะทำอะไรเราได้ด้วยซ้ำในขณะเดียวกันสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงครับคุณจะไปกังวลมันจะมาหรือมันจะไม่มาคุณก็คอนโทรลอะไรไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอยู่จริงในปัจจุบันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ไม่สามารถทำลายคุณได้
สิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขหรือความทุกข์ก็คือปัจจุบันหนังสือเขาถึงเชียร์ครับให้เราอยู่กับปัจจุบันหรือไม่ใช่หนังสืออย่างเดียวนะถ้าเกิดฟังพอดแคสต์ฟังอะไรต่างๆเนี่ยหรือทางศาสนาเองเนี่ยเขาก็บอกกันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะช่วยคลายความทุกข์เราได้เพราะส่วนใหญ่ใจเราอ่ะมักจะไปอยู่กับอดีตหรือไม่ก็อนาคตข้อนี้ก็ชอบนะข้อ5ครับอายุของเราถูกออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถในการจำของเราในระยะยาวทำไมมนุษย์มีอายุประมาณตอนนี้ถ้าค่าเฉลี่ยของคนไทยเข้าใจว่า80แล้วเขาก็บอกว่าคนเกิดยุคนี้ก็ค่าเฉลี่ยก็เป็นร้อยละนะเพราะการแพทย์เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะแต่ทำไมเราต้องร้อยทำไมเราไม่มีอายุ200 500 1,000 ปีทำไมไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าสมองเราอ่ะมันจำได้เต็มที่ก็ร้อยปีอ่ะมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ใดๆแล้วนะถ้าเราจะมีอายุ1,000 ปีแต่เราจำได้แค่100ปีสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเกิดมาที่ไหนว่า1,000 ปีที่แล้วมันลืมไปแล้วไงสมองเราลืมไปแล้วไงว่าเราเกิดมายังไงตอนเด็กเราเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยมันจะลืมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย100ปีเนี่ยที่เขาบอกคนแก่เริ่มหลงลืมเนี่ยเพราะว่าก็นั่นคืออายุก็ถูกออกแบบมาประมาณนั้นน่ะเพราะว่าเราจำได้แค่ประมาณนั้นข้อ6นะครับการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตที่สูญเปล่าถามว่าทำไมสูญเปล่าเพราะว่าคุณเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะคุณคิดว่าจะทำอยากทำแต่เอาไว้ก่อนนู่นเวลาตรงที่คุณเลื่อนนี่แหละคือเวลาที่สูญเปล่าแล้วคุณก็ไม่ได้ทำอะไรอันนี้วงเล็บนะคือต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากทำนะถ้าไม่อยากทำก็ไม่ทำก็จบแต่แบบอยากทำฝันไว้ว่าวันนึงจะทำเมื่อไหร่จะทำมันมีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนึงเขาใช้คำว่า one day ซึ่งไม่แน่ใจว่าเล่มนี้หรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วเร็วๆนี้นะอ่านเร็วๆเนี่ยพอเล่มนี้ผมอ่านเล่มภาษาอังกฤษนะเข้าใจว่ายังไม่มีแปลไทยone day ซึ่งก็คือ one day คนที่ชอบพูดว่า one day บ่อยๆอ่ะวันหนึ่งนะอาการวันหนึ่งเนี่ยนะคือมันเอาแต่พูดแล้วมันก็เวลาตรงนั้นมันก็ศูนย์ไปเรื่อยๆสมมติว่าเอาไว้พรุ่งนี้จะทำก็วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างก็เป็นการใช้เวลาที่ศูนย์เปล่านะครับก็ลองตัดสินใจดูถ้าเกิดคิดว่าทำก็ทำฮะแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเก่งกว่าคนอื่นนะผมก็ผัดวันประกันพรุ่งเหมือนกันนะครับข้อ7ครับการคิดไปก่อนล่วงหน้าเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตครับเพราะเราเอาชีวิตเราไปขึ้นกับอนาคตจนยอมสูญเสียปัจจุบันไปเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะว่าอดีตก็ไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันอนาคตก็ยังมาไม่ถึงก็ยังไม่มีอยู่จริงเราชีวิตจริงของเราชีวิตเราก็คือชีวิตปัจจุบันตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้นั่นแหละนะท่านฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยคือชีวิตจริงนะอยู่ตอนนี้เลยฟังเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดไปก่อนล่วงหน้าในหลายๆเรื่องเนี่ยคือผมไม่ได้บอกเราห้ามวางแผนนะการวางแผนสำคัญนะครับแต่การไปกังวลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้เช่นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นเวทีเนี่ยคนเขาจะรู้สึกแย่กับเราหรือเปล่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ครับเราคอนโทรลอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำครับเราทำได้ดีที่สุดคือวันนี้เราซ้อมพรีเซนต์จบแต่ซ้อมแล้วทำเต็มที่แล้ววันนี้เราทำได้แค่นี้พรุ่งนี้คนก็จะรู้สึกแย่กับเราก็ปล่อยเขาไปครับเพราะเราก็ทำเต็มที่แล้วและส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเราไปคิดไปเองซะเยอะมีคนบอกว่า 85% ไม่รู้เอาสถิติมาจากไหนนะ 85% ของความกังวลของเรามักจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะไม่มีคนมาดูถูกมารู้สึกแย่มาโหเราหรอกเวลาเราพรีเซนต์น่ะไม่สนใจเราด้วยซ้ำเราคิดว่าคนจะสนใจเราไม่มีใครสนใจเราเท่าตัวเราเองครับดังนั้นคิดไปก่อนบางทีไม่คุ้มแต่วางแผนได้ครับเออพรุ่งนี้จะพรีเซนต์วันนี้ต้องเตรียมตัวพรีเซนต์ก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ได้ฮะแต่อย่าไปคิดวอลลี่คิดกังวลไปก่อนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ข้อ8ครับเราไม่ควรใช้เวลามากไปในการคิดถึงแต่อนาคตเราต้องหาจุดสมดุลให้เจอหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงความทุกข์ของเราได้ชัดเจนนะคือถ้าเกิดเอาแต่คิดถึงอนาคตอย่างเดียวเนี่ยคือไม่ใช่บอกห้ามคิดเขาถึงบอกให้ใช้จุดสมดุลคือการวางแผนเพื่ออนาคตเป็นสิ่งสำคัญแต่ใช้เวลามากไปมีคำว่ามากไปเนี่ย overthinking ภาษาอังกฤษคือคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดจะจนแบบไม่ต้องทำอะไรสักทีแล้วคนที่คิดกังวลมากไปจะเป็นคนที่ไม่ค่อยขยับผมชวนทำผู้ประกอบการมันหยุดก็จะมีคำว่าถ้าขายไม่ออกล่ะผมก็บอกว่า
ก็ลงทุนน้อยๆสิขายไม่ออกก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรก็ลองดูอุ้ยถ้าเกิดเพื่อนล้อล่ะถ้านู่นถ้านี่พอมันท่าเยอะใช่ไหมก็ไม่ได้ทำอ่ะแน่นอนมันต้องคิดขายไม่ออกก็ต้องวางแผนแต่ไม่ใช่วางแผนจนไม่ทำวงเล็บถ้าอยากทำผู้ประกอบการมันหยุดนะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำนะบางคนบอกทำไมไม่ทำแล้วมายุ่งอะไรกับผมก็ไม่ทำก็จบแต่สำหรับคนที่อยากทำแต่มีข้อจำกัดนู่นนี่นั่นเนี่ยลองพยายามถามตัวเองว่าเราใช้เวลามากไปหรือเปล่าในการคิดถึงอนาคตเนี่ยเราคิดได้แต่อย่าคิดเยอะไปข้อ9นะครับไม่ว่าเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตมากแค่ไหนเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถทำในสิ่งที่ควรทำได้อยู่ดีอ่ะยกตัวอย่างไงนะอันเนี้ยเรื่องลดความอ้วนชัดเจนมากคุณว่าการกินจังฟู้ดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าอนาคตคุณจะอ้วนขึ้นการที่คุณไม่ออกกำลังกายนั่งอยู่บนโซฟาดูทีวีทั้งวันเนี่ยคุณจะอ้วนขึ้นรู้ฮะรู้เลยรู้ทั้งรู้ต้องใช้คำว่ารู้ทั้งรู้ว่ากินจังฟู้ดกินอาหารมากเกินไปกินแต่ของหวานไม่ออกกำลังกายเราจะอ้วนฮะแต่ถึงรู้อ่ะหลายคนก็ยังทำอยู่นะเราอาจจะไม่สามารถทำในสิ่งที่ควรทำเช่นเลิกกินจังฟู้ดกินอาหารที่เฮลตี้ในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายทุกวันคือทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้ทำให้น้ำหนักลดผมว่าไม่น้อยคนที่ไม่รู้มั้งอ้าวเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยกินของหวานเยอะน้ำหนักขึ้นผมว่าไม่ค่อยไม่มีคงมีบ้างแหละแต่น้อยมากอ่ะเอาเพิ่งรู้เนี่ยว่าออกกำลังกายช่วยลดน้ำหนักหรือช่วยทำให้ร่างกายออกแข็งแรงโอ้โหน้อยคนละมั้งที่ไม่รู้อ่ะส่วนใหญ่รู้แต่รู้ถึงรู้ก็ยังไม่ทำครับถามว่าทำไมคนไม่ทำทั้งที่รู้ก็บอกว่าเพราะว่าความสุขจากการกินจังฟู้ดมันได้ทันทีความสุขจากการนั่งดูทีวีมันได้ทันทีแต่ความสุขจากการไม่กินแล้วแข็งแรงกินของเฮลตี้แล้วแข็งแรงหรือว่าออกไปวิ่งออกกำลังกายทุกวันแล้วแข็งแรงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีคือถ้าเกิดเราลดกินจังฟู้ดวันนี้แล้วเราหุ่นดีทันทีผมว่าทุกคนหุ่นดีเชื่อไหมหรือถ้าเกิดวันนี้เราออกไปวิ่งปุ๊บน้ำหนักลดทีเดียว10กิโลแล้วเฮลตี้ทันทีทุกคนวิ่งหมดออกกำลังกายหมดแต่มันไม่เกิดมันใช้เวลาไงมันเลยทำให้ไอ้เขาเรียกว่า delay gratification อ่ะก็คือไอ้ความรู้สึกดีมันถูกเลื่อนไปไกลๆอ่ะมันก็เลยทำให้คนไม่ทำคนก็เลยทำในสิ่งที่ความสุขทันทีเนี่ยหนังสือเล่มนี้ผมยังจดไว้เลยเรามักจะมีอาการวันหนึ่งฮะวันเดย์ซึมเนี่ยคือเราชอบว่าวันหนึ่งเราจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นที่เราควรทำวันหนึ่งเราจะออกกำลังกายวันหนึ่งเราจะรวยวันหนึ่งเราจะหาเงินเพิ่มวันหนึ่งเราจะแข็งแรงวันหนึ่งเราจะกินอาหารที่เฮลตี้แต่มักจะไม่ค่อยได้ทำครับเพราะฉะนั้นก็ลดคำว่าวันหนึ่งลงแล้วก็ทำมันวันนี้มันมีคำถามภาษาอังกฤษนะ if not now then when คือถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะวันหนึ่งใช่ไหมมีคนบอกว่าวันที่คนออกกำลังกายมากที่สุดคือวันพรุ่งนี้แต่วันพรุ่งนี้จะออกวันหนึ่งอ่ะเหมือนกัน11ครับเราควรมีแผนของเราครับถ้าเราไม่มีแผนเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนของคนอื่นครับเนี่ยเมื่อกี้ถึงพูดไงว่าการวางแผนสำคัญชีวิตก็ต้องการการวางแผนถ้าคุณไม่วางแผนคุณใช้ชีวิตแบบคุณคิดว่าแรนดอมนะเอ้ยผมก็ใช้ชีวิตไปตามน้ำไปเรื่อยๆไม่ใช่ตามน้ำหรอกคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนคนอื่นน่ะเขาก็ให้คุณทำนู่นทำนี่ทำนั่นตามแผนเขานั่นแหละไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแต่คุณก็จะมีชีวิตบางทีถ้าเกิดแผนเขามันตรงกับเป้าหมายในชีวิตเราก็โชคดีไปถ้าแผนเขาไม่ตรงกับเป้าหมายชีวิตเราแล้วก็ไปสเปสสปะไปเรื่อยอ่ะเหมือนเราจะล่องเรือในคลองหรือในแม่น้ำอ่ะถ้าคุณไม่มีไม้พายคุณไม่มีเครื่องยนต์คุณไม่มีคนขับเรือเรือมันก็ไปสเปสสปะไปหมดคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเรือจะพาคุณไปที่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายคุณมีไม้พายคุณมีเครื่องยนต์เครื่องเรือหางเสือคุณมีคนขับเรือเป็นน่ะเขาจะพาคุณไปยังจุดหมายที่คุณต้องการได้แบบเดียวกัน12ครับยิ่งเรามีชีวิตที่ง่ายขึ้นเราจะยิ่งโง่ขึ้นอ้าวทำไมพูดแบบนั้นเอายกตัวอย่างชีวิตที่ง่ายนะนั่งดูทีวีทั้งวันน่ะชีวิตง่ายป่ะไม่ต้องใช้ความพยายามเลยง่ายแต่ทำไมครับสุขภาพก็ไม่ดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโง่อายุตัวอย่าง AI กันแล้วกันอยากมีชีวิตที่ง่ายใช่ไหมอาจารย์ให้การบ้านไม่ต้องทำเองไม่ต้องไปสนใจหรอกคุณเปิด AI เอาคำตอบกรอกแล้วก็ส่งเลย
ง่ายไหมล่ะง่ายดีแต่ก่อนต้องนั่งคิดโจทย์คณิตศาสตร์ตั้งนานนี่ AI มันตอบแล้วคุณรู้ไหมมันตอบมาเพราะอะไรมันตอบได้ไงไม่รู้โง่ขึ้นไหมครับเนี่ยโง่ขึ้นผมไม่ได้บอกห้ามใช้ AI นะพูดอีกทีผมไม่ได้เป็นคนที่ต่อต้านเลยครับใช้เป็นเครื่องมือได้เลยครับแต่เราต้องรู้หลักการครับเราต้องมีความรู้ติดกับเราครับถ้าวันหนึ่ง AI มันเจ๊งขึ้นไปทำไงเฮ้ยไม่มีหรอกอาจารย์ AI ไม่เจ๊งหรอกอะต่อให้ไม่เจ๊งอะคุณจะรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่รู้ว่ามันคิดมายังไงเนี่ยคุณก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อยากนะแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อ13อิสรภาพคือการมีข้อจำกัดคือการที่เรารู้ว่าตอนนี้เวลานี้มันมีจำกัดเช่นชีวิตเรามีเวลาจำกัดคุณจะรู้สึกปลดปล่อยแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวอะไรละเพราะชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวลาอยู่แค่นี้คุณทำชีวิตให้มันเต็มที่ดีกว่าคือเวลาผมพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่นะเวลาคนพูดใช้ชีวิตให้เต็มที่คนชอบพูดลิงก์ไปทางเรื่องของการไปเที่ยวเล่นเนี่ยไอ้ไปออกไปใช้ชีวิตซะแปลว่าต้องลาออกจากงานแล้วไปปีนเขาอะไรไม่เกี่ยวนะใช้ชีวิตให้เต็มที่ทำงานก็ใช่นะครับแต่มันไม่ต้องมานั่งเขาจะคิดยังไงอะไรกับเราอะไรมากมายนักอ่ะนั่นคืออิสรภาพทางความคิดอิสรภาพในชีวิตในรูปแบบหนึ่งนะก็เป็นหนังสือแนวปรัชญาเลยแหละผมว่านะคงยังไม่มีแปลมั้ง Life is short นะครับเขียนโดยคุณดีนริคเคิลส์เมื่อกี้ลืมพูดชื่อคนแต่งมั้งนะครับหรือชื่อหนังสือลืมพูดไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ Life is short ดีนริคเคิลส์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ข่าวพยากรณ์อากาศคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ช่วงวันที่28ถึง29กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวมะตะบันโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกผ่านชายฝั่งประเทศเมียนมาตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันส่วนวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 29-4 ตุลาคมขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรวันที่28-29กันยายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันที่28กันยายนจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าธาตุตอนที่4ตามคติเรื่องทวัตติงสาการหรืออาการ32ในพระพุทธศาสนาธาตุดินในร่างกายคือธาตุที่มีลักษณะแข็งหรือมีเนื้อที่จับต้องได้มีจำนวน19ธาตุหนึ่งในนั้นมีอุทริยะหรืออาหารใหม่อยู่ด้วยอาหารใหม่คืออาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปยังไม่ย่อยไปเลี้ยงร่างกายหากอาหารใหม่ที่กินเข้าไปนี้ไม่สะอาดไม่เข้ากับสภาพของร่างกายในขณะนั้นก็อาจทำให้เกิดอาการผะอืดผะอมท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียได้อาการเช่นนี้เรียกว่าธาตุไม่ดีหรือธาตุไม่สมดุลต้องกินยาธาตุช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายผู้ที่ถ่ายยากหรือผู้ที่กินอาหารเสาะท้องแล้วไม่มีอาการท้องเสียเรียกว่าเป็นคนธาตุหนักส่วนผู้ที่กินอาหารผิดสำแดงเพียงเล็กน้อยก็ท้องเสียเรียกว่าเป็นคนธาตุเบา
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.co
10: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

บับสมบูรณ์ตอนจิตกลางคณางครั้งที่240

จอมพรานสั่นศีรษะคุณไม่โง่หรอกเบลเพียงแต่ว่าคนละสไตล์กับคริสเท่านั้นแหละไอ้น้ำที่ราดลงไปบนตัวคุณมันให้ผลเพียงสองประการเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นสิ่งดีงามอะไรขึ้นมาคือหนึ่งแกล้งทิ้งน้ำของผมซะลองเชิงซึ่งผมไม่แคร์หรอกสองเอาน้ำราดเปียกเสื้อของคุณเน้นให้เห็นหน้าอกของคุณว่ามันใหญ่โตมโหฬารเพียงไหนหน้ารูปหน้าขยำเพียงไรแต่คุณลืมนึกไปว่าพรานและลูกหาบก็เป็นผู้ชายทุกคนไอ้ชนวนเซ็กแอปพิลที่คุณไปจุดขึ้นแบบนี้มันอันตรายสำหรับคุณเองเกิดพวกนั้นทนไม่ไหวจับคุณขึงพืชรมขุมขืนเมื่อไหร่และเป็นเวลาที่ผมขัดขวางไม่ทันคุณจะลำบากมากกว่าสนุกในเกมเพราะแต่ละคนก็มีอารมณ์เปรี่ยวๆทั้งนั้นในที่ผมจะบอกให้ทราบก็คือจากวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เราจะพบแหล่งน้ำอีกหรือเปล่าไม่ทราบในเส้นทางที่บ่ายหน้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรสงวนน้ำเอาไว้ให้มากที่สุดแต่คุณก็แกล้งเททิ้งไปซะอย่างน้อยก็หนึ่งในสี่ของแกลลอนแล้วอย่างเปล่าประโยชน์ด้วยSurrender เบนร้องขึ้นอย่างจำนนแล้วปลดกระติกน้ำของตนเองที่มีอยู่เต็มเปี่ยมส่งไปให้เขาบอกว่าคุณเอากระติกของฉันไปมันยังเต็มอยู่เหมือนเดิมแล้วเอากระติกเปล่าของคุณไหมฉันไม่ต้องหรอกเบลคุณเก็บไว้เถอะแล้วขอบคุณที่ช่วยทำกระติกน้ำที่มันหนักของผมให้ว่างเปล่าเบาลงผมสบายขึ้นอีกเยอะใช่แล้วเขาก็จูงมือเบลเร่งฝีเท้าขึ้นไปจนทันกลุ่มของนายจ้างพวกนั้นพอเห็นเขาเดินตามมาทันก็แปรรูปการเข้าแถวเรียงหนึ่งมากลายเป็นเกาะหมู่อาหารมื้อเที่ยงสำหรับวันนี้นี่ผมขอยืดไปสัก2ชั่วโมงได้ไหมครับเพราะเราออกเดินทางวันนี้มันค่อนข้างจะสายมากแล้วจอมพรานประกาศกับพวกนั้นเบาๆตกลงจะกี่ชั่วโมงก็ได้ต่อไปนี้ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษาเวลาอาหารหรือเวลานอนของเราหรอกสุดแต่ความจำเป็นแล้วกันหิวทนไม่ไหวเมื่อไหร่ก็หยุดกินง่วงเพลียเดินไม่ไหวเมื่อไหร่ก็หยุดนอนเอางั้นแล้วกันอเมริกันอาวุโสบอกแทนให้แก่ฝ่ายตนทุกคนดีมากครับด็อกเตอร์นี่แสดงว่าคุณเข้าใจสถานการณ์ของพวกเราทั้งหมดได้ดีที่สุดนั่นคือความจริงที่เราจะต้องปฏิบัติกันแล้วนับแต่ออกจากห้วยเสือร้องครับนี่ระพินเรากำลังมุ่งเข้าหาจุดหมายแรกที่ไหนคิดถามขึ้นระพินชี้มือข้ามป่าแดงไปยังเทือกเขานกอินทรีที่เห็นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือโน่นทิวเขาที่มีรูปร่างเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของคุณนั่นแหละอินทรีย์ผงาดไปอีกไงแต่ลองพิจารณาให้ดีนะจะเห็นว่าจะงอยปากของมันน่ะอ้าเผยเล็กน้อยและทำท่าเหมือนจะถาถมเข้ามาจิกเราเป็นพักสาหารงั้นแหละคุณทุกคนมองตามแล้วก็เห็นในลักษณะที่มักคุเทศนำทางพูดจริงทุกอย่างในมุมที่กำลังเดินกันอยู่นี้ทิวเขาเทือกนั้นมีรูปร่างเหมือนอย่างที่เขาบอกไม่มีผิดเสียงระพินบอกต่อมาว่าเดินอีกประมาณสัก2ชั่วโมงเศษเราจะหยุดพักที่ตีนเขาลูกนั้นแล้วก็จะไต่หน้าผาตัดขึ้นบริเวณที่เห็นเป็นโคนของปีกซ้ายอาจจะสูงแล้วก็เสี่ยงอันตรายหน่อยและคืนนี้ก็คงจะต้องพักกันบนส่วนใดส่วนหนึ่งของเทือกที่เห็นเป็นรูปปีกอินทรีด้านซ้ายน่ะป่าแห้งแล้งตลอดเข้าใจว่าไม่มีแหล่งน้ำเลยจนกว่าเราจะข้ามลงไปยังอีกฟากจึงจะเข้าเขตดงดึกดำบรรพ์นี่รู้สึกว่าคุณจะสั่งให้พวกเราทั้งหมดเดินอ้อมป่าแดงไปทางซีกซ้ายนะถ้าหลบเนินข้างหนึ่งที่เห็นอยู่ใกล้ๆนั่นแล้วตัดเป็นเส้นตรงจะไม่ย่นระยะกว่าเหรอระพินคิดออกความเห็นเชิงหารือใช่คิดก็ใช่ตามที่คุณว่านั่นแหละ
มันจะย่นระยะทางเข้าไปได้อีกหลายไมล์แต่ที่ผมให้บ่ายออกทางซ้ายตลอดดูเหมือนอ้อมโดยใช่ที่นะเพราะผมไม่อยากให้พวกเราทั้งหมดเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเหรอเสี่ยงอะไรเกือบทุกคนนอกจากเชิดบุตรผู้ฟังแต่ผู้ฟังเงียบๆร้องเป็นเชิงถามขึ้นมาด้วยความสงสัยเป็นเสียงเดียวกันมีไม่หิงสาผมหมายถึงควายป่ามีไม่หิงสาอยู่ฝูงหนึ่งประมาณเกือบร้อยตัวกำลังเดินอยู่หลังเนินที่คะแนนคิดว่านั่นแหละควายป่าเอเชียดุร้ายแล้วก็ปราดเปรียวกว่าเคฟบัฟฟาโลของแอฟริกาโดยเฉพาะควายป่าในดงที่ลึกออกมาจากห้วยเสือร้องแล้วถ้าได้กลิ่นหรือเห็นมนุษย์จะเป็นฝ่ายชาร์จมากกว่านี้เราไม่ต้องการเปลืองลูกปืนโดยเปล่าประโยชน์ไม่ต้องการเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องการให้คนใดคนหนึ่งของพวกเราซึ่งอาจเป็นพวกลูกหาดต้องบาดเจ็บล้มตายลงเพราะฉะนั้นหลีกมันซะลงใต้ลมดีกว่าแล้วก็ขอความกรุณาเถอะอย่าขัดแย้งโต้เถียงกับผมในเรื่องอารมณ์ของสัตว์ป่าในแถบที่เราจะมุ่งมาไปนี่สัตว์แทบทุกชนิดทุกประเภทในนรกดำนะไม่กลัวคนแทนที่จะเป็นฝ่ายหนีกลับเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนเสมอแม้แต่กิ้งก่าสักตัวก็อาจจะกระโดดกัดพวกคุณได้ถ้าเฉียดเข้าไปใกล้โดยไม่ระวังตัวให้ดีทุกคนเงียบกริบไม่มีใครคิดว่าเขาจะพูดเกินเลยความจริงหรือขู่ใดๆอีกต่อไปเพราะได้บทพิสูจน์มาแล้วว่าพรานนำทางผู้นี้พูดจริงเสมอตรงข้ามบางขณะควรพูดบอกควรจะเตือนอะไรกันบ้างกลับไม่พูดซะด้วยซ้ำ

ระพินเจ้าผีดิบมันไตรกับช้างบริวารของมันนี่จะพบกับเราอีกไหมในหนทางข้างหน้าที่สุดหัวหน้าคณะก็ถามขึ้นเบาๆระหว่างที่เดินเกาะกลุ่มโดยมีระพินร่วมอยู่ด้วยเป็นครั้งแรกนับแต่เริ่มต้นเดินทางในวันนี้ด็อกเตอร์ครับในนรกดำหรือในเส้นทางที่เราจะมุ่งไปคือถิ่นแท้จริงของมันครับถ้ามันยังไม่เข็ดจากการปะทะกับเรามาแล้วและจะมุ่งร้ายกับเราอยู่อีกมันจะทำได้สะดวกกว่าเส้นทางที่เราผ่านกันมาแล้วครับแล้วคุณวางแผนยังไงเกี่ยวกับไอ้นรกนี่เราจะผ่านนิทรานครไหมในเส้นทางข้างหน้าคิดถามอย่างอึดอัดใจก็อย่างที่บอกไว้แล้วล่ะครับแผนแน่นอนนะผมยังไม่มีเพราะไม่รู้จะวางแผนยังไงทุกอย่างนะมันสุดแต่ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละครั้งสิ่งที่หนักใจที่สุดก็คือมันสามารถไปนำเอาช้างป่ามาเป็นกำลังทำลายล้างพวกเราต่อให้ยิงล้มเป็นร้อยๆตัวก็ไม่มีวันหมดมีแต่ว่ากระสุนของเราน่ะจะหมดก่อนเราต้องทำลายที่ต้นเหตุคืออิทธิฤทธิ์อาคมของมันไตรให้พินาศไปซึ่งผมก็ยังนึกไม่ออกในตอนนี้ว่าจะมีวิธีเช่นไรส่วนอาณาจักรอาถรรพ์ที่เรียกว่านิทรานครน่ะผมก็จำตำแหน่งแห่งที่ของมันไม่ได้แล้วเราอาจไม่ผ่านหรืออาจจะผ่านเข้าไปเมื่อไหร่โดยไม่รู้ตัวก็ได้แต่ถ้าผ่านเข้าไปผมจำภูเขาอันเป็นสุสานมัมมี่ของมันได้ครับถ้าพบเราจะสำรวจปากทางเข้าออกของทุกสุสานเท่าที่จะค้นหาได้และจะระเบิดปิดทางเข้าออกนั้นซะไม่ให้มันนำเอาซากมัมมี่ออกมาใช้ได้อีกไอ้ลำพังซากนักรบตัวใหญ่ที่มันสิงอยู่ในขณะนี้หากพบอีกเรามีทางกำจัดทำลายได้ถ้าซากนั้นหมดสิ้นไปวิญญาณร้ายของมันก็จะไม่มีทางไปสิงสู่อยู่ในซากอื่นๆนำออกมาใช้ได้อีกในกรณีที่เราปิดทางเข้าออกซะให้หมดนี่เป็นแผนคร่าวๆของผมเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายโดยตรงที่จะไปต่อสู้หรือตามจองล้างจองผลาญกับมันแต่เรามีจุดมุ่งหมายของเราอยู่แล้วว่าจะต้องไปทำอะไรมิฉะนั้นก็เสียเวลาแย่สรุปก็คือเราจะรุดหน้าไปเรื่อยๆหลีกได้ก็หลีกหลีกไม่ได้ก็รับมือหรือถ้าเป็นโอกาสที่จะทำลายมันได้ก็ทำลายซะโดยจะไม่ยอมเสียเวลาและก็ไม่เปลี่ยนเป้าหมายเดิมของเรา

ือบจะตรงศีรษะป่าโปร่งแห้งแล้งไม่มีเงาร่มเลยเบื้องหน้าขบวนลูกหาบที่เดินกันไปอย่างไม่มีการหยุดกำลังลงสู่ทุ่งแฝกแล้วและเห็นร่องรอยของไฟป่าไหม้ป่าบางแห่งเหลือแต่ตอและลำต้นดำเกรียมยืนโดเดบางตำแหน่งก็ยังมีคุกรุ่นมีควันโชยอยู่แสดงว่าแรงจัดไม่มีฝนตกมาเป็นเวลานานติดต่อกันท้องฟ้าเบื้องบนดาดไปด้วยกลุ่มเมฆขาวกระจายเป็นหย่อมๆแรงร่อนเล่นลมอยู่ลิบๆเห็นเป็นเส้นดำลอยอยู่เจ็ดแปดเส้นพื้นดินปนกรวดแห้งเป็นฝุ่นและทุ่งแฝกที่กำลังจะตัดทางฝ่ากันไปนั้นเป็นแฝกที่แห้งตายซากแดงพืชไปหมดสามารถที่จะกลายเป็นทะเลเพลิงขึ้นมาได้ในวินาทีใดวินาทีหนึ่งถ้าหากได้รับเชื้อไฟเพียงเล็กน้อยระพินสั่งให้ทุกคนระวังในเรื่องบุหรี่ไม่มีร่องรอยของสัตว์ชนิดใดเลยในทุ่งแฝกอันกรอบเกรียมนั้นทุกคนมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในเตาอบยักษ์และนี่เป็นครั้งแรกนับแต่เริ่มออกเดินทางที่คณะอเมริกันทั้งหมดสำนึกได้ว่าภูมิประเทศมันทารุณผิดไปกว่าที่เคยผ่านมาแล้วสภาพแวดล้อมลักษณะของป่าและเขาก็ผิดแปลกไปมากเหมือนจะก้าวเข้ามาสู่อีกดินแดนหนึ่งดินแดนซึ่งมนุษย์ไม่ประสงค์จะผ่านพบนั่นก็คือนรกสันดาปนั่นเองทุกคนเริ่มกระหายน้ำและจิบจากกระติกบ่อยๆมองดูผาดๆว่าทุ่งแฝกนั้นไม่น่าจะกว้างไกลนักตีนเขาที่พอจะแลเห็นต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองแต่ดูมันช่างช้าเสียเหลือเกินไม่รู้จักหลุดพ้นจากดงแฝกไปถึงที่นั่นได้สักทีภาพลวงตาเริ่มเกิดขึ้นแล้วในไอแดดที่เห็นอยู่ระยิบระยับสั่นพลิ้วเหมือนมองผ่านเตาออกไปไหนจะร้อนอบอ้าวแทบดับจิตไหนจะเริ่มแสบหนังเพราะเปลวแดดและไหนจะเริ่มคันยิบยิบตามผิวหนังนอกร่มผ้าอันเกิดจากธุลีละอองของพืชตายแห้งบางชนิดหยุดพักก็ไม่ได้เพราะทนเปลวแดดและแฝกแห้งรอบตัวไม่ไหวเดินต่อไปก็แสนที่จะเหน็ดเหนื่อยอ่อนระหุยโอ้ยอร่อยแล้วพี่มันดุเดือดดีแท้ไอ้ทุ่งแฝกตายซากนี่พี่เชิดบุตรพยายามจะเกิดอารมณ์ขันร้องขึ้นด้วยเสียงแหบๆระพินฝีเท้าสม่ำเสมออยู่เหมือนเดิมและขณะนี้ก็ยังเดินเกาะกลุ่มอยู่ใกล้ๆไม่พละล่วงหน้าหรือทิ้งหลังห่างไกลออกไปเอื้อมมือมาตบหลังทนหน่อยครับเดี๋ยวก็พ้นทุ่งช้างร้องนี่แล้วอ๋อบริเวณนี้เรียกว่าทุ่งช้างร้องเหรอพี่พวกคนป่าเรียกบริเวณนี้ว่าอย่างเงี้ยครับไปออกมาแล้วก็คือทุ่งช้างร้องมันก็ใกล้ๆกับห้วยเสือร้องแค่นี้เองแต่การร้องของสัตว์สองชนิดที่นำมาตั้งชื่อมันผิดความหมายกันไอ้ที่ห้วยเสือร้องน่ะมันเสือมันชุมมันก็เลยร้องให้ได้ยินทุกวันแต่ที่ทุ่งนี่นะมันแห้งแล้งกันดานมากขนาดช้างถ้าเดินหลงเข้ามาก็ยังร้องเพราะหาอาหารกินไม่ได้อ๋อแล้วทุ่งระพินร้องล่ะมีบ้างไหมคริสติน่าผู้สงบปากคำมากที่สุดถามเบาๆมาเป็นประโยคแรกขณะที่ฉุดแขนเบลซึ่งกำลังจะเซออกนอกทางมีอาการคล้ายจะขมำหน้าให้เข้าสู่เส้นทางเดิมและจับให้แน่นเหมือนพยุงมีครับจอมพรานตอบเสียงลึกป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อจากหน้าผากที่กำลังหยดเข้าตาไม่มารืนก็มาเรื่องหรือวันถัดๆไปพวกคุณได้พบกระทุ่งระพินร้องแน่ๆและเมื่อนั้นคุณจะรู้สึกว่าวันที่ภูเขาหินมันถล่มลงมาฝังคุณอยู่ในถ้ำที่แล้วมานะมันกลายเป็นเรื่องที่ผงเหลือเกินบัดดลนั้นเอง
ทุกคนก็จะยินเสียงแผ่นดินสะเทือนด้วยอาการควบของสัตว์ตีนกีเป็นจำนวนมากดังสนั่นออกมาจากป่าแดงที่เฉียดผ่านกันมาแล้วเป็นเสียงที่มันควบขยโยกันทั้งฝูงไม่ต่ำกว่าร้อยตัวและม่านฝุ่นทางด้านนั้นลอยคลุ้งเป็นควันไปหมดลอยขึ้นสูงเรากับนัดกันไว้ทุกคนในขบวนแม้แต่พวกลูกหาบที่เดินเข้าแถวกันอยู่เบื้องหน้าพากันหยุดยืนนิ่งกันไปหมดไม่มีใครเคลื่อนไหวเชิดวุฒิผู้กำลังจะกรอกน้ำจากกระติกใส่ปากก็ถือค้างอยู่เช่นนั้นเองนภินพลาออกจากกลุ่มของนายจ้างที่ยืนกันอยู่เป็นหมู่เพ่นสองสามพรวดตรงไปที่ยอดปลวกลูกหนึ่งสูงประมาณ 6-7 ฟุตไต่ขึ้นไปบนนั้นแล้วมองสังเกตการออกไปยังที่มาของเสียงควบทั้งฝูงที่สนั่นอื้ออึงไปหมดนั้นอึดใจเดียวก็ตะโกนสั่งการไปยังแถวพวกลูกหาบดังก้องถอยลงไปก่อนหลบลงทางด้านซ้ายเร็วระพินพวกนายจ้างตื่นจากตะลึงร้องเรียกเขาเป็นเสียงเดียวจอมพรานโดดกลับลงมาที่เก่าในขณะที่ขบวนลูกหาบทั้งหมดพากันหาบของวิ่งตะลุยทุ่งแฝกลงไปทางด้านซ้ายมือโดยเบนออกนอกทิศทางที่กำลังบ่ายหน้ากันไปส่วนกลุ่มนายจ้างยังคงยืนอยู่ที่เก่าพรานใหญ่ก้าวสวบๆเข้ามาถึงก็บอกโดยเร็วว่าไม่ต้องตกใจครับนิดหน่อยเท่านั้นเองไฟป่าฝูงนั้นไม่ทราบว่ามันแตกตื่นอะไรทั้งฝูงกำลังวิ่งตัดทุ่งบ่ายหน้ามาทางนี้เราจะหาทางให้มันเบนทิศไม่งั้นอาจวิ่งผ่านเข้ามากลางขบวนเรามีหวังถูกเหยียบแหลกพร้อมกับกล่าวเขาควักกระเป๋าสะบัดซิปโบออกมาเสียงสตาลีถามเร็วปรือว่าคุณจะทำยังไงพวกเราควรยิงไล่หรือยิงปะทะไว้หรือเปล่าด็อกเตอร์ครับไม่ว่าจะยิงไล่หรือยิงปะทะหยุดมันไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวสองตัวแต่มันทั้งฝูงครับแล้วที่นี่ก็เป็นทุ่งโล่งผมคำนวณผิดซะด้วยซ้ำนึกว่าไม่กี่ตัวที่ไหนได้ร่วม200ละมั้งถ้ามันวิ่งผ่านเข้ามาทางนี้อย่าว่าแต่เนื้อเลยครับแม้แต่กระดูกของพวกเราก็จะป่นหมดเพราะถูกเหยียบครับเรากับจะรู้กันอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ต้องสั่งการใดๆเลยบุญคำกระจันล้วงใต้ออกมามัดหนึ่งกระชากออกจากสายปอที่มัดไว้โยนให้เขา 2-3 ดุลตนเองก็แยกจุดใต้ติดไฟได้ก็ส่งแจกจ่ายไปให้แก่กลุ่มนายจ้างบอกอย่างรีบด่วนต่อมาว่ากระจายกันออกเป็นแถวหน้ากระดานเร็วใช้ใต้เหล่านี้จ่อติดกาแฟแห้งให้ลุกขึ้นเว้นระยะห่างคนละประมาณ10เมตรเราจะใช้ควันและเปลวไฟเป็นฉากบังคับไม่ให้มันวิ่งฝ่ามาทางด้านที่เราอยู่แต่ใช้เบี่ยงไปทางอื่นพอจุดเสร็จวิ่งให้เร็วที่สุดตามพวกลูกหาไปได้รับคำสั่งเช่นนั้นทุกคนก็เข้าใจทันทีต่างวิ่งเข้ามารับใต้จากมือเขาบุญคำและจันคนละอันสองอันแล้วกระจายกันออกอย่างฉับไวที่สุดโดยไม่มีใครเงอะงะรีรออยู่อีกเพราะเสียงควบแผ่นดินสะเทือนเคลื่อนใกล้เข้ามาเป็นลำดับรับพินทำตัวอย่างให้ดูก่อนจ่อไฟจากใต้เข้าไปในพงแฝกแห้งมันก็ลุกคือขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความแห้งเป็นเชื้อเพลิงดีอยู่ก่อนแล้วพร้อมทั้งควันขมุกบักนั่นเองคิดสตาลีอิซาเบลคริสและเชิร์ดวูดก็วิ่งแยกกันออกเป็นแถวยาวตลอดแนวทางเดินนั้นต่างจุดไฟติดกับกอแฝกแห้งลุกขึ้นเป็นหย่อมๆท่ามกลางบรรยากาศอันระอุอ้าวแทบจะเป็นเตานรกอยู่แล้วจึงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นตลอดเส้นทางเดินในแนวยาวประมาณ40เมตรก็ลุกฮือขึ้นด้วยเปลวเพลิงอันร้อนแรงและทวีโหมขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งควันขโมงยันกระบุญคำเอาใต้ที่เหลืออยู่อีก 2-3 อันในมัดนั้นจุดติดไฟแล้วป่าโด่งลึกเข้าไปในโพรงแฝกห่างไกลออกไปยังด้านที่เสียงวิ่งกันมาปานแผ่นดินถล่มนั้นด้วยซึ่งมันก็ลุกติดราวกับโยนเข้าไปในบริเวณที่เอาเบนซินราดไว้ก่อนแล้วถอยได้แล้วเร็วบุญคำนำพวกเจ้านายไประพินตะโกนบุญคำกับจันโดดเข้ามาต้อนพวกนายจ้างอเมริกันและเชิดวุฒิชี้มือให้วิ่งหลบลงทางด้านซ้ายมือบ่ายหน้าไปสมทบกับพวกลูกหาบซึ่งโกยอ้าวกันไปก่อนแล้วระพินสำลักควันไออยู่แขกแต่มือโบกเป็นเชิงไล่ให้
ให้พวกนั้นล่วงหน้าไปก่อนโดยไม่ต้องห่วงเขาขณะนั้นลมก็เริ่มพัดควันในทุ่งแฝกขโมงไปหมดพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงทำท่าจะเผาผลาญติดต่อกันกลายเป็นทะเลเพลิงขึ้นทั้งท้องทุ่งอันแห้งแล้วตัวเขาเองก็ครึ่งวิ่งครึ่งเดินกระโดดข้ามกองไฟตามหลังมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือพวกลูกหาสามารถเคลื่อนไหวและประสานงานกันได้อย่างฉับไวทันทีเพราะความคล่องตัวสูงจากการอุ่นเครื่องที่เคยมาก่อนบ้างแล้วทุกคนรู้หน้าที่ดีว่าตนควรจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อความปลอดภัยของตนเองและหมู่คณะประมาณ100เมตรละทางลงจากทิศทางที่จะบ่ายหน้าไปทั้งหมดไปยืนรวมตุ่มกันอยู่โดยพยายามเบี่ยงหนีขึ้นเหนือลมเพื่อไม่ให้กลุ่มควันอันเต็มทุ่งไปหมดนั้นพัดมาลงลักทุเลชุลมุนกันพอดีแต่มันก็ได้กลางม่านไฟที่ลุกโชติร้อนแรงเป็นไอระยับอยู่นั้นทุกคนเห็นฝูงของสัตว์ใหญ่สีดำสนิทเคลื่อนเป็นสายตัดผ่านท้องทุ่งและเป็นขบวนยาวเหยียดระยะห่างออกไปประมาณ 5-600 เมตรแผ่นดินที่ยืนกันอยู่ขณะนี้ลั่นครึดไปหมดเพราะฝีเท้าควบตะลุยเต็มเหยียดเหล่านั้นหัวขบวนของมันอันกำลังจะมุ่งตรงมายังฝ่ายของมนุษย์บัดนี้เบนเปลี่ยนทางแล้วโดยหัวบายออกเล่นขนานไปกับแนวกองไฟที่กินแฝกมุ่งไปยังป่าแดงเชิงเขาที่เห็นอยู่ลิบๆไม่อาจพอที่จะแล่นฝ่าแนวกองไฟเข้ามาได้เสียงพวกลูกหาบชี้มือร้องบอกกันเอะอะส่วนกลุ่มนายจ้างยืนเบิกตาโพลงจ้องมองดูกองทัพควายป่าที่กำลังเคลื่อนผ่านหน้าไปกลางทุ่งระยะไม่ใกล้และไม่ไกลนั้นอย่างจังงันคริสติน่าควักเอากล้องส่องทางไกลออกมาจับภาพแล้วกระเดือกน้ำลายลงคอฝืนส่งต่อไปให้หัวหน้าของหล่อนด็อกเตอร์สแตนลีย์พอจับภาพปรับเลนส์เข้าได้ก็ครางว้าว

ือบ5นาทีเต็มๆที่ขบวนของมหิงสาเหล่านั้นห่อแนบเป็นสายผ่านหน้าไปจนกระทั่งแลเห็นส่วนสุดท้ายขบวนของมันกำลังจะเข้าไปยังเนินเขารูปนกอินทรีที่เป็นจุดหมายของทุกคนฝุ่นที่คลุ้งตลบขึ้นมานั้นราวกับก้อนเมฆระพินไพรวันป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อและเท่าละอองที่จับอยู่บนใบหน้าพร้อมกับถอนใจเฮือกมองหน้าฝ่ายอเมริกันทุกคนแล้วยิ้มยิ้มให้โดยไม่พูดอะไรเลยในขณะนี้เสียงฝีเท้าสะเทือนทุ่งก็ห่างไกลออกไปเป็นลำดับทุกคนเหงื่อโชกตัวราวกับอาบน้ำสำหรับเบนนั้นครั้งแรกก็เปียกด้วยการแกล้งเอาน้ำในกระติกของเขาราดตัวก่อนต่อมาก็แห้งลงอย่างรวดเร็วเพราะความร้อนของแสงแดดและอากาศระอุแต่เดี๋ยวนี้ก็โชกอีกแล้วด้วยเหงื่อหล่อนประคองมือทั้งสองขึ้นแล้วเป่าลมเหมือนจะให้ลมที่หล่อนเป่าไล่หลังเจ้าควายป่าจำนวนมหึมาเหล่านั้นไปซะให้พ้นอย่าได้หวนกลับมาอีกเฮ้ยชิบหายถ้าไม่ได้รู้ว่าไฟช่วยไว้ป่านี้พวกเราแหลกกันไปหมดแล้วผมกะว่าตั้ง 2-300 ตัวทีเดียวแต่ละตัวก็นองน้องช้างเชิดบุตรครางออกมาใช่ทิศทางเดิมของมันก็ทำท่าจะห่อตะบึงมาทางด้านเรานี่แหละโชคดีแท้ๆที่ระพินไหวทันซะก่อนหัวหน้าคณะจุปากเบาๆใบหน้าของอเมริกันอาวุโสบัดนี้แดงกำเป็นตำลึงสุกเพราะความร้อนตาสีฟ้าของเขาคงเบิกโตอยู่เช่นนั้นคิดสะบดอุบอิบด่าพ่อล่อแม่เหตุการณ์ตามเคยส่วนแม่ผมทองซ่อนความรู้สึกได้ดีเยี่ยมสีหน้าของหล่อนเป็นปกติมีอาการหอบบ้างเล็กน้อยเพราะวิ่งสุดฝีเท้ามาเมื่อครู่นี้คริสติน่าจัดว่าเป็นผู้หญิงประเภทนักผจญภัยชั้นเยี่ยมหาตัวจับยากคนหนึ่งทีเดียวหล่อนว่องไวกว่าเบลมากนักและไม่ตื่นตะลึงกับเหตุการณ์จนทำอะไรไม่ถูกจะไม่เป็นภาระของใครให้ต้องคอยกังวลอยู่ทั้งสิ้นเบนนั้นยังมีอาการละล้าละลังต้องคอยเรียกคอยฉุดดึงกันและค่อนข้างจะโวยวายถ้าเกิดเหตุขับขันขึ้น

ครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแฟกที่248

ไปกันเถอะครับขืนช้าดีไม่ดีเราจะถูกย่างสดหาทางออกจากทุ่งแฝกนี่ไม่ได้นี่มันทำท่าจะกลายเป็นไฟลามทุ่งไปหมดแล้วแล้วมันก็ลุกเร็วซะด้วยระพินเตือนขึ้นเมื่อเห็นชัดว่าผ่านวิกฤตการไปได้แล้วแล้วก็ตะโกนบอกลูกหาบทั้งหมดจึงเริ่มเคลื่อนที่อ้อมหนีแนวกองไฟที่ลุกลามกินแดนอย่างรวดเร็วโดยหลบออกนอกวงล้อมมุ่งทิศทางตามหลังควายป่าฝูงนั้นไปตัวเขาเองยังเดินรวมกลุ่มมากับคณะของฝ่ายนายจ้างนี่ระพินมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่คุณยังไม่ได้บอกพวกเรานะหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นขณะที่เดินมาด้วยกันอะไรล่ะครับด็อกเตอร์ก็ฝ่ายป่าฝูงนั้นน่ะมันแตกตื่นหนีอะไรมามิฉะนั้นมันคงจะไม่โลดตะบึงกันมาอย่างเต็มที่ทั้งฝูงอย่างนั้นหรอกไอ้จะว่าตกใจไฟป่าก็ใช่ที่เพราะเราก็มองไม่เห็นข่าวว่ามันจะลุกลามอะไรมากมายนักนอกจากจะมีอยู่บ้างปราปรายเป็นหย่อมเล็กๆห่างกันมากแล้วพวกมันก็คงจะหากินกันอยู่หลังเนินลูกโน้นมาก่อนนานแล้วไอ้อยู่ๆก็ควบตะบึงกันมาทั้งฝูงเหมือนตกใจอะไรอย่างกระทันหันงั้นแหละจะว่าได้กลิ่นพวกเรามันก็คงไม่ตกใจถึงขนาดนั้นนะจอมพรานเอานิ้วขยี้จมูกสตาลีเป็นคนช่างสังเกตและละเอียดอยู่ไม่ใช่น้อยครับผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่ามีอะไรที่ทำให้มันเตลิดมาทั้งฝูงแบบนี้แต่ก็ช่างมันก่อนเถอะครับเดี๋ยวเพิ่งไปคิดค้นต้นเหตุอะไรเลยไอ้ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราหาทางเอาตัวรอดให้พ้นจากการถูกพวกมันวิ่งเหยียบได้ก็บุญขูแล้วเพราะนั่นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเขาก็ร้องเร่งพวกลูกหาบอีกให้เดินกันอย่างเร็วที่สุดเนื่องมาจากไฟลามทุ่งกำลังขยายแนวทำท่าจะขวางกั้นหน้าไว้หันมาบอกกลุ่มนายจ้างอย่างเร่งด่วนต่อไปว่าเร็วก็เถอะครับเราต้องทำเวลาให้เร็วที่สุดดีไม่ดีจะสุกเป็นเนื้อย่างอยู่กลางทุ่งแฝกนี่แหละพวกลูกหาบเริ่มหาบของออกวิ่งแล้วแข่งกับแนวไฟที่ลามไล่เนื้อที่เข้ามาอย่างหาขอบเขตไม่ได้และไม่มีปัญหาถ้าไม่มีปาฏิหาริย์ฝนตกลงมาซะตอนนี้ทุ่งแฝกทั้งทุ่งอาณาบริเวณกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาจะต้องกลายเป็นทะเลเพลิงแน่นอนเพราะไม่มีอะไรมาดับได้จากเชื้อไฟที่คณะเดินทางระดมจุดขึ้นเองทางด้านนายจ้างสแตนลีย์สั่งให้เบลกับคริสวิ่งตามหลังการนำของกระบวนลูกหาบไปก่อนจากนั้น3คนโดยการเป็นพี่เลี้ยงของจันกระบุญคำก็ออกเล่นกันอย่างเต็มเหยียดมิรพินวิ่งเหาะๆสังเกตทิศทางลมตามเบื้องหลังเสียงตาเท่าบุญคำตะโกนโบกเวกเร่งกลุ่มนายจ้างไม่ขาดปากลั่นไปทางท้องทุ่งผสมกับเสียงลุกฮือและพายุไอร้อนที่โหมอยู่วูบวาบวูบวาบเร็วนายห่างห่อจีเลยตามบุญคำมาทางนี้ไฟมันจะล้อมเมาหมดแล้วคืนชาไม่มีทางออกแน่อย่าไปห่วงนายระพินแกเดี๋ยวแกก็ตามมาได้แกไล่ไอ้ทอระพีไม่ให้แล่นมาเหยียบเราแต่แกกำลังจะเผาพวกเราเขาให้ซะเองแล้ววุ้ยร้อนชิบผงเลยวุ้ยลมหวนตลบอีกครั้งทั้งหมดที่กำลังเร่งฝีเท้ากันสุดฤทธิ์ตกอยู่ใต้ทางลมมองทัศนวิสัยเบื้องหน้าแทบไม่เห็นเลยนอกจากกลุ่มควันที่บังมืดไปหมดและพายุเริ่มพัดแรงตามกฎของธรรมชาติเมื่อเกิดเพลิงขึ้นเสียงโวกโวกชนิดแผดสุดเสียงของระพินดังมาอีกเร่งเตือนให้สตาลีเชิดบุตรคริสติน่าเบลและคริสทั้ง5คนไม่จำเป็นจะต้องคอยตามหลังพวกลูกหาบอยู่ให้เสียเวลาโดยบอกให้พวกนั้นแล่นหนีแนวไฟเอาตัวรอดออกไปก่อนเพราะถึงยังไงก็ไม่ได้แบกหามอะไรย่อมจะคล่องตัวว่องไวกว่าพวกลูกหาบมากสตาลีปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทันทีสั่งให้คนของเขาทั้งหมดรวมทั้งเชิดบุตรโกยแนบตัดหน้าพวกลูกหาบซึ่งกำลังหามของวิ่งกันอย่างตุปัดตุเป๋เป้าหมายเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นั้นเป็นทางออกแค่เพียงไม่เกิน10เมตรเท่านั้นที่ไฟจากทุ่งแฝกทั้ง2แนวกำลังเคลื่อนเข้ามาบรรจบกันมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรก็สุดที่จะเดาได้ในขณะนี้อาจเป็นได้ในข้อที่ว่าระหว่างที่เริ่มจุดไฟโดยอาศัยใต้เป็นเชื้อเพลิงขึ้นก่อนต่างฝ่ายต่างก็คว้างใต้ติดไฟเหล่านั้นออกไปในทิศทางด้านหน้าโดยไม่ได้คำนวณไว้ก่อนว่ากองไฟมันจะเกิดขึ้นในรูปใดโดยเฉพาะเมื่อรอบด้านเต็มไปด้วยแฝกแห้ง
เชื้อติดเพลิงอย่างดีเลิศเช่นนี้ระยะที่เห็นทางรอดของการถูกไฟคลอกทั้งเป็นห่างประมาณ30เมตรเบนกับคริสติน่าจูมือกันวิ่งล้มลุกคลุกครานระเนระนาดคิดฝันล่วงหน้าไปไม่ถึงว่ากองไฟที่จุดไว้จะเกิดเป็นเหตุใหญ่ล้อมย่างคณะกันเองครับเชิดวุฒิสแตนลีย์และคิดแล่นตามมาทันช่วยกันฉุดดึงกระชากแขนแล้วก็สมซานตาลีตาเหลือกรุดหน้ากันไปยิ่งใกล้จุดหมายทางออกเท่าใดก็เท่ากับวิ่งเข้าหากองไฟใกล้เข้าไปเท่านั้นเปลวไฟจากใบและกอแฝกแห้งแลบเลียปานจะแข่งแสงตะวันเที่ยงทุกคนสำลักควันแทบจะหายใจไม่ออกไหนจะเหนื่อยไหนจะไม่มีออกซิเจนเพียงพอพวกลูกหาบเองก็หาบกระเตงของหัวซุกหัวซุนไปตามๆกันในที่สุดฝ่ายนายจ้างทั้งหมดก็ตัดสินใจวิ่งฝ่าเปลวไฟด้านที่เบาบางที่สุดนั้นทะลุผ่านวงล้อมของเพลิงนรกออกไปได้และพากันตะเกียกตะกายออกไปราว20เมตรเพื่อให้พ้นรัศมีอันร้อนแรงทุกคนเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็ลืมความเหนื่อยนั้นไปหมดสิ้นเมื่อหันกลับมาและเห็นพวกลูกหาบชุดแรกที่จัดว่าวิ่งเร็วที่สุดคือคู่ของเกิดและเสยตะเกียกตะกายหาบของแล่นลิ้วออกมาได้เพียงคู่เดียวอีก5คู่ยังมองไม่เห็นว่าจะโผล่ตามออกมาเพราะควันหนาทึบบังมัวไปหมดทั้งเสยและเกิดทะร่อทะแร่มาถึงก็ล้มแผลทิ้งหาบลงนอนหงายหายใจซี่โครงบานอยู่อย่าถามอะไรทั้งสองก็ยังพูดไม่ออกแต่ลีก็สั่งการเร็วปรือเป็นรถไฟด่วนกับคนของเขาในทันทีนั้นอย่างคนที่ทันต่อเหตุการณ์เช่นกันคริสเบลเชิดวุฒิอยู่ตรงนี้ก่อนลูกเกิดก็เสยด้วยถ้าลมพัดควันลมเข้ามาให้ถอยไปทางด้านเชิงเขาฉันก็คิดจะกลับเข้าไปช่วยพวกนั้นเองพร้อมกับร้องสั่งอย่างแทบจะไม่เป็นภาษาอเมริกันอาวุโสผู้พิสูจน์บัตรนี้แล้วว่าเมื่อถึงภาวะจำเป็นจริงๆขึ้นมาเขาก็พร้อมที่จะเป็นผู้บงการและตัดสินใจทำอะไรลงไปได้อย่างไม่มีการลังเลเลยทั้งสองโยนไรเฟิลและปลดเครื่องหลังติดตัวออกทิ้งไว้พวกที่สั่งให้คุมเชิงอยู่ด้านนอกและตรงไปยังหีบห่อสัมภาระในหาดที่เกิดกับเสยเป็นผู้หาบนำลิ้วมาได้โชคดีเหลือเกินมันเป็นหีบบรรจุอุปกรณ์และเครื่องมือตลอดจนชุดที่จะใช้ในการเข้าตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีเข้าพอดีหรือเปิดออกอย่างรวดเร็วโดยมีอิซาเบลและคริสซึ่งดูเหมือนจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าหัวหน้าของหล่อนต้องการอะไรช่วยกันแก้หีพอนั้นชนิดแห่งเวลาชั่วใจเดียวชุดสำหรับสวมใส่เพื่อกู้ระบบนิวเคลียร์ก็ถูกกระชากออกมา2ชุดโยนไปยังสแตลลีชุดหนึ่งคิดชุดหนึ่งมันเบาบางมากดูผาดผาดเหมือนหนังเทียมหรือพลาสติกแต่แน่ละอย่าว่าแต่ไฟธรรมดาเลยแม้แต่กัมมันตภาพรังสีก็ยังไม่อาจแทรกซึมเข้ามาได้สวมหน้ากากพร้อมสับคลุมหัวปิดหน้ากระป๋องน้ำยาเคมีแท่งขนาดท่อนแขนยาวอีกหนึ่งศอกคนละกระบอกและดูเหมือนมนุษย์อวกาศแล้วทั้งสองก็วิ่งสวบสวบบุกฝ่าม่านควันและเปลวอันร้อนแรงของไฟที่เผาทุ่งแฝกเข้าไปทันทีเชิดวุฒิไม่เข้าใจอะไรมาก่อนก็ร้องเฮ้ยขยับจะทักทวงแล้ววิ่งตามไปช่วยแต่คริสติน่าโดดเข้าล็อกคอไว้ปล่อยสองคนนั่นเขาจะกลับเข้าไปช่วยพวกเราทั้งหมดที่ยังติดอยู่ในกองไฟทั้งอาจารย์และคิดจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในชุดนั้นไม่ต้องห่วงเชิดวุฒยืนตะลึงทำอะไรไม่ถูกคริสติน่าพอหยุดเชิดวุฒไว้ได้แล้วก็ตรงเข้าไปช่วยเบลผายปอดเกิดและเสยที่ทำท่าเหมือนจะนอนหมดสติอยู่สองหญิงของคณะประสานงานกันทางด้านปฐมพยาบาลอย่างแคล่วคล่องที่สุดรวมทั้งใช้อุปกรณ์ในหีบห่อนั้นด้วยเป็นสเปรย์ของอะไรชนิดนึงเขาก็ไม่อาจทราบได้แต่พอฉีดเข้าไปที่หน้าและบริเวณปากกับจมูกของพรานเด็กหนุ่มทั้งสองก็ปรากฏว่าทะลึ่งพรวดลุกขึ้นนั่งทางขาสะบัดหน้าอยู่เร่าๆทางด้านคิดกับสแตนลีย์ที่วิ่งฝ่าเข้าไปในกองไฟอีกครั้งหนึ่งมองเห็นอย่างชัดเจนว่าทั้งสองสามารถตะลุยผ่านเปลวไฟที่ไหม้พงแฝกเข้าไปได้ผิดกับเสื้อผ้าหรือผิวหนังธรรมดา
ระบอกเคมีที่ถือติดมือกันคนละแพทย์ฉีดเป็นละอองเหมือนฟองสบู่พุ่งพรวดพรวดเข้าไปใส่กองไฟเบื้องหน้าที่ฝ่าเข้าไปเป็นระยะระยะทุกครั้งแห่งการฉีดฟองสีน้ำเงินแลเห็นชัดจะพุ่งเป็นฝอยตัดกับกลุ่มควันขาวและเปลวเพลิงสีแสดที่ลุกฮืออยู่ช่วงยาวประมาณ3เมตรและทุกครั้งที่มันฟูออกไปเปลวไฟที่กำลังลุกอยู่ในตำแหน่งนั้นดับโซมลงไปในทันทียิ่งกว่าชายน้ำสาดทั้งสองบุกตะลุยฉีดย้อนกลับเข้าไปทางเดิมและเห็นเป็นช่วงเข้าไปอย่างชัดเจนเพียงแค่ไม่ถึง3นาทีเท่านั้นคนที่เต้นเหยงเหยงเป็นกบถูกไฟลนอยู่บนตะแกรงก็หลุดรอดออกมาได้อีก2คนคือท่าบุญคำและจันคราบของฟองสีน้ำเงินจับตัวเต็มไปหมดพอออกมาได้ทั้งสองก็วิ่งโซซัดโซเซเข้ามารวมพวกชี้โบชี้เบไปทางเบื้องหลังตะโกนบอกอะไรฟังไม่ได้สับจากนั้นลูกหาบก็โผล่ล้นลานออกมาทีละคู่สะบักสะบอมแทบจะขาดใจล้มกลิ้งไปด้วยกันทั้งสิ้นจนครบหมดทุกคนทั้งหมดล้มบ้างคลานบ้างแต่ก็ยังมีกำลังพอที่จะช่วยกันแบกของซึ่งเห็นชัดว่ายังไม่มีสิ่งใดถูกไฟไหม้ไปตรงเข้ามารวมกลุ่มทั้งเชิดวุฒิเบลล์และคริสกระโดดเข้าไปหาบุญคำตะโกนเป็นเสียงเดียวกันร้านใหญ่อยู่ไหนร้านใหญ่อยู่ไหนบุญคำพูดอะไรไม่ออกพอมาถึงก็ทำตาเหลือกทิ้งตัวนั่งแปะลงกับพื้นแยกเขี้ยวขาวแง่เชิดวุฒิหันขวับไปคว้าคอจันไว้เขย่าโดยแรงคุณพินน่ะจันคุณพินเสียงของนายทหารหนุ่มยังกับฟ้าร้องกายสั่นเทิมไปหมดเมื่อมองเห็นทุ่งแฝกเป็นทะเลเพลงไปจริงๆแล้วแม้ว่าจะมองเห็นช่องทางโล่งเป็นเส้นเล็กๆที่สไตลีกับคิดบุกเข้าไปแต่แล้วชั่วพริบตาอเมริกันทั้งสองก็หายลับไปในม่านไฟอีกเช่นกันนายอยู่ข้างหลังข้างหลังโน่นไม่รู้จะหลงทิศหรือเปล่าเพราะควันมันมัวไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยนายทหารจันบอกกระหืดกระหอบเฉิดวุฒิทนไม่ได้อีกแล้วเขาตั้งท่าจะเพ่นออกไปอีกพอแล่นไปได้สองก้าวก็ถูกคริสติน่าผู้ยืนอยู่ใกล้ๆเตะตัดข้อเท้าด้วยหลักของคอมมานโดล้มกลิ้งหล่อนทิ้งตัวลงเอาเข่ากดหลังเขาไว้จู้ไอ้เดียกจะเข้าไปถูกเผาในนั้นยังไงอาจารย์ก็คิดบุกเข้าไปช่วยแล้วตู้เปล่าๆคุณขึงเข้าไปก็เหมือนแมลงเม่าบินเข้าหากองไฟหล่อนไม่พูดเปล่ากระชากคอเชิดบุกเข้ามาแล้วตบชาร์จเหมือนจะเรียกสติให้คืนมาได้ผลเชิดบุกนั่งหน้าช้าดิสะบัดหน้าอยู่เร่าๆเขาลืมตัวหมดสติไปจริงๆด้วยความรักและเป็นห่วงระพีและในภาวะเช่นนี้แสดงชัดอีกครั้งว่าคริสติน่าเฉียบขาดดุดันเพียงพอดร.กะคิดมีวิทยุติดตัวไปด้วยหรือเปล่าเขาถามละล่ำละลักตะกายขึ้นมายืนกระสับกระส่ายและคริสคว้าข้อมือไว้มั่นอีกมือหนึ่งกำ M16 ไว้ถ้าหากเขายังไม่เชื่อขืนดื้อดึงที่จะเสี่ยงบุกเข้าไปในทะเลเพลิงของทุ่งแฝกอาจมีหวังถูกขวดลายคางด้วยปืนแน่นอนและถ้าเจอเข้าคราวนี้คงถึงขั้นหลังไม่ต้องเรียกวิทยุซักถามอะไรขนาดนี้เสียเวลาอาจารย์ก็คิดไม่ได้วิทยุประจำตัวเข้าไปด้วยหรอกไม่ว่าอะไรขืนเอาไปตอนนี้มันก็ไหม้หมดเท่านั้นแหละนอกจากเครื่องดับเพลิงแล้วก็ชุดป้องกันไฟเท่านั้นเปลวไฟยังลุกเต็มทุ่งและรุนแรงขึ้นทุกขณะมองอะไรก็ไม่เห็นนอกจากไอระยิบระยับของความร้อนและควันหนาทึบมีหนำซ้ำฟันไฟบางส่วนยังทำท่าจะลามไล่เข้ามายังตำแหน่งที่ทั้งหมดซึ่งรอดออกมาได้แล้วอีกด้วยไม่มีวี่แววของคีตและสแตนลีย์จะโผล่กลับออกมาให้เห็นนั่นไม่กระไรนักเพราะบุคคลทั้งสองอยู่ในชุดที่ป้องกันไฟอย่างดีอาจจะร้อนบ้างแต่ก็คงไม่เป็นอันตรายแน่แต่ระพินไพรวันแล้วบัดนี้เ
ขาอยู่ที่ไหนไม่มีใครได้ยินแม้แต่เสียงร้องหรือให้สัญญาณใดๆของเขาเลยขนย้ายของขยับถอยหนีไฟอีก20เมตรคริสติน่าหรือไลล่าอามิเตตประกาศก้องเมื่อเห็นไฟลามใกล้ที่หยุดพักของทุกคนเข้ามาอย่างไม่น่าไว้วางใจบัดนี้เมื่อปราศจากสแตนลีย์คีตและระพีหล่อนกลายเป็นผู้บงการออกคำสั่งแล้วพวกลูกหาบที่นั่งยองๆมองดูเปลวไฟรอคอยการโผล่ออกมาของเจ้านายก็ลุกขึ้นในทันทีไม่ทันใจหล่อนคริสติน่าเอาปากกระบอกปืนหวดซ้ายหวดขวาบางขณะก็ใช้เท้าเตะผีผลักใส่อย่างรวดเร็วแสดงออกถึงท่าแท้ที่ซ่อนอยู่มิดเมนมานานเชิดบุตรเองก็เพิ่งจะมาเห็นชัดเอาด้วยความตกใจบัดนี้เองคริสติน่าคือแม่เสือร้ายชัดๆขนาดเบลเองที่ผวาผวังเงอะเงอะงะงะอยู่ก็ถูกคิ้วคอเวียงให้วิ่งหัวซุกหัวซุนไปตัวหล่อนเองก้มลงคว้าไรเฟิลของคีธและสตาลีกับเครื่องหลังอีก2ถุงหิ้วขึ้นมาด้วยพละกำลังที่แข็งแรงเกินคาดเดินคุมท้ายขบวนไปเพื่อถอยร่นไปตั้งหลักใหม่เชิดวุฒรู้สึกตัวแล่นตามมาด้วยช่วยรับเอาไรเฟิลของอเมริกันทั้งสองมาจากหล่อนทุลักทุเลฉุกละหุกกันอีกพักใหญ่พอถอยไปตั้งหลักห่างจากที่เดิมได้ก็หยุดกันครับหันกลับไปทางเดิมแล้วพวกลูกหาบก็ร้องโวยวายชี้มือกันสลอนโน่นโน่นนายห้างคิดกับนายห้างบ๊อบโผล่มาโน่นแล้วแต่ไม่มีนายรพินออกมาด้วยจริงดังว่าท่ามกลางสายตาที่จ้องมองอย่างตื่นตะลึงทุกคนเห็นร่างในชุดเหมือนมนุษย์อวกาศสองร่างวิ่งสวบสวบเพ่นออกมาจากแนวม่านไฟนั้นอย่างลุกลุกมือที่เคยถือกระบอกเคมีดับเพลิงบัดนี้ว่างเปล่าแสดงว่าฉีดเบิกทางเข้าไปจนหมดแล้วและคงจะโยนทิ้งหลังจากนั้นก็แล่นพละหนีออกมาเพราะคงทนความร้อนอยู่ต่อไปไม่ไหวพอหลุดออกมาได้ก็วิ่งแจ้นตรงมายังพักพวกทันทีพร้อมกับโบกมือว่อนไปหมดรับพินเขาเอารับพินออกมาไม่ได้เชิดวุฒเต้นผางตะโกนออกมาสุดเสียงถูกแล้วไม่มีแม้แต่เงาของรพินไพรวันที่จะปรากฏติดตามคนทั้งสองออกมาคริสเบลและพรานพื้นเมืองตลอดจะลูกหาบทุกคนเบิกตาค้างเงียบกริบกันไปหมดโอ้ God please please เสียงเบลครางออกมาแผ่วเบาที่สุดจากริมฝีปากขมุบขมิบคริสติน่ากัดริมฝีปากแน่นมือที่กำ M16 อยู่ปล่อยปืนกระบอกนั้นตกลงกับพื้นโดยไม่รู้ตัวมือทั้งสองยกขึ้นปิดปากไว้แน่นส่วนคิดกับสตาลีพอพ้นแนวกองเพลิงออกมาได้ก็วิ่งพลางโถดหน้ากากพลางร้องบอกแทบไม่เป็นภาษาคนมาว่าเราหาเขาไม่พบหาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนแก๊สดับเพลิงหมดนั่นมันเป็นเสียงโวกๆแผ่พร่าที่ล่วงหน้าเข้ามาก่อนของอเมริกันทั้งสองแล้วทั้งสองก็วิ่งหอบเข้าถึงตำแหน่งที่ทุกคนรอคอยอยู่ก่อนแล้วด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายเบื้องหน้าของคณะยามนี้ทุ่งแฝกลุกลามติดไฟเป็นทะเลเพลิงไปหมดแล้วในเนื้อที่อาณาบริเวณอันกว้างและลามติดต่อกันไปอย่างแทบจะหาขอบเขตสิ้นสุดมิได้ทุกทิศทางรวมทั้งไล่เนื้อที่กินแดนเข้ามายังตำแหน่งที่ทุกคนถอยมาตั้งหลักใหม่อยู่ในขณะนี้ด้วยซึ่งแน่ละถ้ายังขืนยืนกันอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงตัวแน่ความร้อนจากไอไฟน่าสะพึงกลัวมากและเหนือเปลวไฟอันกว้างใหญ่นั้นคือหมอกควันเต็มไปหมด
พายุเริ่มพัดแรงขึ้นทุกขณะไม้ยืนต้นตายซากที่เคยเห็นยืนอยู่ในระยะห่างๆกันบัดนี้ไฟลามเลียติดไหม้โชนหมดแล้วคงมีก็แต่ฝ่ายนายจ้างเท่านั้นที่ยืนในอาการที่ยังตัดสินใจที่จะทำอย่างไรต่อไปไม่ถูกส่วนพรานพื้นเมืองสี่คนและพวกยูขาบลงนั่งยองๆกับพื้นทุกสายตามองจ้องไปยังทะเลเพลิงอันเห็นโชติช่วงอยู่เบื้องหน้าหาเขาไม่พบหรือว่าพบศพเขาถูกไฟเผาอยู่ในนั้นเชิดวุฒแผดเสียงตะโกนถามคิดและสแตนลีย์ขึ้นนายผมทรงลานบินพูดไม่ออกหน้าซีดเหมือนศพสแตนลีย์ยังพอมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างกัดริมฝีปากพร้อมกับสั่งเองถ้าพบศพเราก็ต้องหามเขาออกมาแล้วแต่นี่เราไม่ได้วี่แววร่องรอยอะไรเลยเราบุกลึกเข้าไปในแนวกองไฟร่วม50เมตรค้นหาดูจนทั่วบริเวณที่เราคิดว่าเขาควรจะติดอยู่แถวๆนั้นแต่เราไม่พบอะไรเลยนอกจากไฟรอบด้านไปหมดพร้อมทั้งกลุ่มควันขนาดอยู่ในชุดป้องกันไฟเราก็แทบจะทนความร้อนไม่ไหวและหมดหนทางที่จะทนต่อไปได้เมื่อเคมีดับไฟของเราฉีดจนหมดในบรรดาพวกลูกหาบเราหรือลูกหาบทั้งหลายไหนถามกันดูสิใครเป็นคนเห็นเขาเป็นคนสุดท้ายคริสติน่าร้องถามมาเหมือนจะเป็นการประกาศไปยังทุกคนก็เห็นกันอยู่ในหมู่พวกเราอะว่าขณะที่ไฟมันเริ่มตีวงล้อมเข้ามาระพินอยู่หลังพวกเราทั้งหมดร้องสั่งให้พวกเราวิ่งตัดหน้าพวกลูกหาบออกมาก่อนโดยไม่ห่วงพะวงถึงอะไรทั้งสิ้นให้ต่างคนต่างเอาตัวรอดออกมาก่อนเชิดมุดกระล่ำละลักการพูดจาโต้ตอบของคณะเร็วหรือลงเลงแทบจะจับสับไม่ได้แล้วนายทหารหนุ่มก็ไล่เบี้ยไปทางบุญคำกระจันบุญคำเห็นคุณระพินตอนไหนตาพรานเท่าบุญคำสมุนขวาของสุภาพบุรุษไพรเอามือลูบหัวอันขอดหยิกไปด้วยเส้นผมสั้นๆของแกทำหน้าเหมือนจะร้องไห้คำก็เห็นเหมือนอย่างที่พวกเจ้านายเห็นนั่นแหละนายตะโกนไล่เราอยู่ข้างหลังบุญคำชักช้าอยู่ยังถูกแกกระทุ้งด้วยส้นปืนให้ออกเล่นแนบมาพร้อมกับไอ้จันตามหลังพวกเจ้านายออกมาแล้วไฟมันก็ล้อมจนได้สำลักควันแทบตายถ้านายห้างใหญ่กับนายห้างคิดไม่บุกเข้าไปช่วยตะกี้ทั้งบุญคำและจันน่ะสุกอยู่ในไฟนรกแล้วถึงไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันกำลังจะตายร้อนกันอยู่ในทั้งหมดถ้านายห้างไม่เข้าไปช่วยประโยคหลังแกชี้มือไปยังบรรดาลูกหาทั้งหลายทุกคนของฝ่ายนายจ้างต่างตระหนักดีอยู่แล้วว่าในนาทีวิกฤตขีดสุดที่ผ่านมาหยกนั้นแต่ละคนของฝ่ายตนตกอยู่ในสภาพเช่นไรบ้างขนาดคริสและเบนที่วิ่งฝากมาได้เป็นคู่แรกเส้นผมก็ยังแทบไหม้เกรียมและเกือบจะหมดแรงวิ่งเพราะหายใจไม่ออกเนื่องจากม่านควันที่หนาทึบไปหมดสัมมาหาอะไรกับพวกลูกหาบที่ตามออกมาทีหลังจะไม่ยิ่งแน่แย่หนักลงไปกว่าแล้วมันก็เป็นความจริงในข้อที่ว่าถ้าสแตนลีย์และคีธไม่หวนกลับเข้าไปช่วยไว้ได้อย่างทันการอย่างน้อยที่สุดพวกลูกหาทั้ง5คู่ก็คงจะเป็นอันตรายผิวหนังไหม้พองบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนแม้จะทุรนทุรายหนีพ้นกองไฟออกมาได้ซักถามไล่เลียงเป็นรายตัวไปในบรรดาลูกหาบทุกคนก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าครั้งสุดท้ายใครเห็นระพินอยู่ในลักษณะไหนที่ใดทุกคนได้ยินแต่เสียงตะโกนร้องเร่งของเขาที่แผดมาจากเบื้องหลังสั่งให้วิ่งหนีออกมาเท่านั้นนั่นก็แปลว่า
ระพินไพรวันรั้งท้ายทุกคนเพื่อทำหน้าที่ต้อนทั้งหมดให้แล่นออกมาในทิศทางเดียวกันเพราะห่วงว่าจะมีใครพลัดหลงอยู่เบื้องหลังก็แล้วตัวเขาเองเล่าบัดนี้ไปอยู่เสียที่ไหนท่ามกลางไฟนรกที่กำลังแดงฉานเต็มทุ่งก่อนที่ใครจะพูดอะไรออกไปนั่นเองแดงชี้มือไปเบื้องหน้าลุกเอาทั้งหมดผงะหลังด้วยไอรอนลมหวนพัดมาทางด้านที่ทั้งคณะมาหยุดตั้งหลักกันอยู่ควันทึบกลุ่มใหญ่ผสมกับเปลวไฟราวกับลิ้นมังกรแลบปราบพุ่งเข้ามาใกล้อุณหภูมิสูงของมันทำให้ผิวหนังแสบไปหมดมันกำลังลามไล่เนื้อที่อันทุกคนชุมนุมผู้จากระหืดกระหอบกันอยู่อย่างรวดเร็วราวกับมีวิญญาณร้ายเข้าสิงลุกกินแดนพรวดเข้ามาเร็วเหลือเกินเพราะพายุช่วยถอยก่อนเดี๋ยวนี้ถอยขึ้นเนินเข้าหาตีนเขาเร็วสตาลีตัดสินใจสั่งการในบัดนั้นซึ่งก็ถูกต้องแล้วมันต้องถอยกันแน่นอนถ้าไม่ถอยไฟมันก็ไล่กระชั้นชิดติดพันเข้ามาถึงตัวอีกจนได้ทั้งหมดเคลื่อนไหวกันอย่างฉุกละหุกอีกครั้งพวกลูกหาเพนพรวดคว้าสัมภาระขึ้นหาบออกวิ่งอ้าวตรงไปยังเนินของปากโป่งเหนือบริเวณทุ่งแฝกทันทีโดยการนำของบุญคำและจันเชิดบุตรและฝ่ายนายจ้างทั้งหมดคอยต้อนอยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นวิ่งพลางเหลียวหน้าเหลียวหลังดูไฟที่ลามไล่เข้ามาพลางไม่มีอะไรที่จะทำได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีทางเลือกจริงๆเพราะขืนปรึกษาหารือกันอยู่ที่เดิมก็ถูกเผาทั้งเป็นแน่กระหืดกระหอบทุลักทุเลแข่งกับความเป็นความตายกันอีกครั้งแต่ก็ไปด้วยกันทั้งหมู่โดยไม่แตกพวกจนกระทั่งมาถึงพื้นหินโล่งโล่งอาณาบริเวณกว้างประมาณ100เมตรก่อนจะเข้าสู่เนินเขาอันเป็นป่าแดงมีความหวังอยู่แต่เพียงว่าต่อให้ลมจะพัดนำพาไฟให้ลุกไล่มาอย่างไรต่อตามมันคงจะมาสะดุดชะงักสุดสิ้นขอบเขตเอาตรงบริเวณพื้นหินที่ขวางกั้นอยู่และควรจำกัดวงสกัดกันไว้ได้เนื่องจากไม่มีเชื้อติดไฟในบริเวณ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนายศิวัฒน์ธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยโดยมีคณะอนุกรรมการคณะทำงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ best practice ด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กประถมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมีการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยในระดับจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาเด็กประถมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีควบคู่กับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อให้การดูแลและพัฒนาเด็กประถมวัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมให้เด็กเชียงใหม่เติบโตอย่างมีความสุขมีพัฒนาการรอบด้านและเต็มศักยภาพพร้อมกันนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งนำแนวทางและนโยบายจากเวทีประชุมไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานตลอดจนการจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาเด็กประถมวัยในระดับจังหวัดและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่มีนวัตกรรมและผลงาน Best Practice จำนวน10รางวัลอีกด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุลตร้าแมนฮีโร่รัน2026สนามที่2ฉลองครบรอบ60ปีอุลตร้าแมนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบรรยากาศช่วงเย็นที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเต็มไปด้วยความคึกคักของนักวิ่งจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงนักวิ่งจากต่างประเทศอาทิสิงคโปร์ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม Amazing Thailand Presents Ultra Man Hero Run 2026สนามที่2หาดใหญ่ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Sunset Run หรือการวิ่งในช่วงเย็นท่ามกลางบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการออกกำลังกายและการพักผ่อนกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ60ปี Ultra Manโดยนำความนิยมของตัวละครอุลตร้าแมนมาผสมผสานกับกิจกรรมการวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสนามหาดใหญ่จัดขึ้นภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายที่สำคัญของเมืองโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งนักวิ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆและนักวิ่งจากต่างประเทศสะท้อนถึงการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดสงขลาและการเชื่อมโยงกิจกรรมด้านกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวในพื้นที่รูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นการวิ่งในช่วงเย็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ออกกำลังกายท่ามกลางสภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมสัมผัสบรรยากาศโดยรอบของสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ขณะที่บริเวณจัดงานมีการตกแต่งด้วยบรรยากาศและองค์ประกอบจากจักรวาลอุลตร้าแมนสร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและแฟนๆของอุลตร้าแมนในการเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกีฬาโดยนำความสนใจของอุลตร้าแมนซึ่งเป็นตัวละครที่มีฐานแฟนคลับในหลายประเทศมาสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทั้งนักวิ่งแฟนคลับและประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมขณะเดียวกันช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาในฐานะจุดหมายปลายทางที่สามารถรองรับกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบทั้งนี้สนามหาดใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำผู้เข้าร่วมจากหลากหลายพื้นที่มารวมตัวกันในจังหวัดสงขลาสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของหาดใหญ่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ชงเฉงสีสว่าเธอรู้ไหมสอบคราวเนี้ยพี่เก่งได้4ทุกวิชาเลย
9: ทำไมเธอรู้ล่ะ
8: เมื่อวานเนี้ยป้าๆนานาของพี่เก่งมาที่บ้านคุณพ่อพี่เก่งคุยขมงชงเฉงเลยว่าพี่เก่งสอบได้4ทุกวิชา
9: คุณพ่อพี่เก่งคงภูมิใจมากเอ๊ะกลิ่นอะไร
8: กลิ่นไหม้นะสิคุณพ่อพี่เก่งเผาใบไม้ควันขมงชงเฉง
9: เธอใช้คำผิดต้องพูดว่าควันขโมงไม่ใช่ควันขโมงโฉงเฉง
8: อ้าวเมื่อกี้เธอพูดว่าคุยขโมงโฉงเฉงทำไมพูดได้ล่ะไม่ผิดหรอ
9: ไม่ผิดหรอกเธอจะพูดว่าคุยขโมงหรือคุยขโมงโฉงเฉงก็ได้แต่ถ้าพูดถึงควันต้องพูดว่าควันขโมงเท่านั้น
8: เข้าใจแล้วจ้า
9: คุยขโมงคือคุยเสียงดังคุยขโมงโฉงเฉงคือคุยอวดเสียงดังเอะอะควันขโมงคือควันพุ่งออกมามาก
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตศูนย์ตรังต่อยอดหมูย่างเมืองตรังสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเตาย่างมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตศูนย์การศึกษาตรังเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นจัดกิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมนำเสนอเตาย่างนวัตกรรมสำหรับหมูย่างทั้งตัวเมื่อวันที่26กันยายน2569ที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตศูนย์การศึกษาตรังและโรงงานต้นแบบสินชัยหมูย่างจังหวัดตรังสำหรับหมูย่างเมืองตรังถือเป็นอาหารอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของพื้นที่มหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตจึงนำองค์ความรู้ด้านอาหารและนวัตกรรมมาผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแนวทางยกระดับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีนาคบันผู้วิจัยและผู้ประดิษฐ์เตาย่างนวัตกรรมสำหรับหมูย่างทั้งตัวกล่าวว่าเตาย่างดังกล่าวใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงลดฝุ่นและควันจากการใช้ไม้ลดขั้นตอนการเตรียมเตาและลดการใช้แรงงานโดยสามารถควบคุมการย่างได้ด้วยผู้ปฏิบัติงานเพียง1คนอีกทั้งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการวางแผนการผลิตและรองรับคำสั่งได้มากขึ้นโดยกิจกรรมยังมีการลงพื้นที่หน้าโรงงานต้นแบบสินชัยหมูย่างตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตจริงพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับศักยภาพและแนวทางการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการนำงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อร่วมยกระดับอาหารอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังสร้างมูลค่าเพิ่มและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ตอนกระแตเวียนตอนที่2เล่าเรื่องกระแตเวียนถึงไหนแล้วนะ
8: ยังไม่ถึงก็แต่เวียนเลยเล่าถึงพัฒนาการเด็กอยู่ตั้งแต่ชันคอคืบแล้วก็คลาน
7: พอเด็กคลานได้คล่องแล้วทีนี้หัดเดินได้แล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเขาต้องหัดให้เด็กยืนก่อนนะจ๊ะ
8: อ๋อฉันเคยได้ยินคนร้องเพลงตอนเล่นกับเด็กที่หัดยืนด้วยนะเขาว่าเอ๋ยตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินอดกินไข่เน่าตอนฟังฉันมองหาไข่ที่ตกแทบแย่เลยแต่ก็หาไม่เจอว่าจะไปเก็บกินสักหน่อย
7: มันไม่ใช่ไข่จริงๆหรอกจะก้าวแต้มตอนที่เด็กคนนั้นหัดยืนน่ะเด็กเซแล้วก็ล้มบ่อยๆใช่ไหมล่ะ
8: ใช่ล้มก้นแปะพื้นเลย
7: เพราะยังไม่แข็งแรงก็เลยล้มบ่อยเพลงที่เธอได้ยินน่ะมันคือกลอนสั้นๆที่ผู้ใหญ่ใช้ให้กำลังใจเด็กในการฝึกให้เด็กรู้จักยืนขึ้นการฝึกให้ยืนนั่นเรียกว่า หัดตั้งไข่จ้า
9: พอยืนได้แล้วทีนี้ก็จะได้ใช้กระแตเวียนอันนี้แล้วใช่ไหมสีสวัสดิ์
7: ใช่แล้วจ้าผู้ใหญ่จะพาเด็กที่ยืนได้พอสมควรมายืนเทียบข้างกระแตเวียนจับมือเด็กทั้งสองข้างให้จับคานไว้แล้วประคองพาเด็กเดินช้าช้าเวียนไปรอบหลักหัดจนเด็กรู้จักประคองตัวและคุ้นเคยกับกระแตเวียนหลังจากนั้นจึงจะปล่อยให้เด็กหัดเดินด้วยตัวเอง
9: แล้วเด็กก็จะเดินจนคล่องกระแตเวียนเนี่ยสนุกดีนะเนี่ยเมียว
7: ใช่จ้ากระแตเวียนนอกจากจะเป็นเครื่องช่วยหัดเด็กเดินบริหารขาเด็กให้แข็งแรงแล้วยังถือเป็นเครื่องเล่นสนุกอย่างหนึ่งสำหรับเด็กแต่ก่อนด้วย
9: สงสัยจังว่าเขาทำเจ้ากระแตเวียนนี่ยังไงท่าทางจะทำยากน่าดูนะ
7: ไม่ยากหรอกจ้า
8: ถ้าให้วิศวกร9แต้มประมวลดูแล้วกระแตเวียนอันนี้ทำจากไม้3ท่อนอันใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยทำจากไม้กระบอกขนาดน่าจะประมาณเท่าน้องผู้ใหญ่ตัดยาวสัก1ศอกเศษข้องข้อไว้ที่ปลายกระบอกข้างหนึ่งเผื่อไม้ให้ยาวขึ้นไปจากข้อประมาณ1คืบเจาะไม้ส่วนนี้ให้เป็นรูทะลุถึงกันทั้งสองข้างของกระบอกจากนั้นเอาไม้รวกยาวประมาณ3คืบที่เกลาจนเกลี้ยงกะให้มีขนาดพอๆกับรูที่เจาะไว้สอดไว้ในรูให้กระชับเพื่อทำเป็นคานหรือเป็นแขนข้างหนึ่งของกระบอกเมื่อได้ส่วนบนแล้วที่เหลือก็แค่นำไม้รวกตัดยาวสัก2ศอกปักลงบนพื้นทำเป็นหลักแล้วเอาส่วนที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้สวมครอบลงไปก็สำเร็จเสร็จออกมาเป็นกระแตเวียนถูกไหมสีสวัสดิ
7: ์โอ้โหถูกต้องจ้ะเก่งมากเลย9แต้ม
8: กินมากๆทำให้ฉลาดนะเอาไว้เดี๋ยววันหลังจะทำให้เล่นสักอันหนึ่งกระแตเวียนเนี่ยทำไม่ยากแล้วก็ท่าทางเล่นสนุกนะทำไมไม่มีใครทำแล้วล่ะ
9: ก็เดี๋ยวนี้มีของเล่นใหม่ๆซื้อหาได้ง่ายๆเต็มไปหมดไงล่ะเลยไม่มีใครมานั่งทำเองแล้ว
7: ภูมิปัญญาบรรพบุรุษก็เริ่มจะสูญหายจะว่าไปมันก็เป็นธรรมดาโลกนะ
8: แต่ก้าวแต้มว่าทำของเล่นๆเองมันก็สนุกดีนะไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อแถมยังได้ฝึกฝีมือด้วย
9: วันนี้ก้าวแต้มเก่งมากๆ
7: ใช่ก้าวแต้มคนเก่ง
8: แน่นอนโอ้ยแต่คนเก่งหิวข้าวแล้วล่ะเหมียว
9: เหมือนเดิม
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองเจ๋งเปิดโต้รับฟังเครือข่ายไทยพุทธกว่า25องค์กรสะท้อนเสียงจากพื้นที่วางแนวทางขับเคลื่อนสันติสุขนายชนะธันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นำผู้บริหารสอบต.ร่วมหารือกับเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า25องค์กรตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานผ่านเครือข่ายให้เกิดความเป็นเอกภาพและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยมีพระโสพลวัชระบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาปัตตานีและพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าร่วมณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดปัตตานีในการหารือครั้งนี้ได้เปิดเวทีให้ตัวแทนเครือข่ายไทยพุทธจากหลากหลายภาคส่วนได้สะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่โดยตรงทั้งประเด็นการดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐความปลอดภัยและวิถีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างต่างศาสนิกการประกอบอาชีพและการสร้างงานให้กับคนไทยพุทธที่ต้องการกลับคืนถิ่นการศึกษาของเยาวชนตลอดจนการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนายชนะธันแสงพุ่มกล่าวว่าการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ภาครัฐเข้าใจสถานการณ์ความต้องการและข้อจำกัดของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยสอบต.พร้อมนำเสนอจากเครือข่ายไปพิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั้งภาครัฐภาคศาสนาและภาคประชาชนทั้งนี้สอบต.จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากเครือข่ายไทยพุทธไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มสู่การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างเข้าใจเคารพซึ่งกันและกันและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: โดนแมวไม่อยู่หนูระเริง
10: วันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านพี่เก่งพี่ก้อยเล่นซนสนุกกันใหญ่เลย
11: แมวไม่อยู่หนูระเริง
10: อะไรนะฉันยังไม่เข้าใจระเริงแปลว่าอะไรหรอ
11: ระเริงแปลว่าสนุกสนานเบิกบานเต็มที่พี่เก่งพี่ก้อยเล่นสนุกสนานตามใจชอบเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านไม่มีใครคอยดุคอยเตือนมันอย่างพวกหนูที่กลัวแมวอย่างเราถ้าเราไม่อยู่หนูก็สนุกเต็มที่แมวไม่อยู่หนูระเริงหมายความว่าผู้ใหญ่ไม่อยู่ผู้น้อยก็คึกขนองสำนวนนี้มักมีต่อท้ายว่าแมวมาหลังคาเปิงหมายความว่าเมื่อผู้ใหญ่กลับมาผู้น้อยก็จะถูกลงโทษ
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: อกอยู่ในสภาวะอกหัก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดปัตตานีแถลงความพร้อมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเยาวชนชายแดนใต้ไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนจัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง21ตุลาคม2569ณอาคารพลศึกษาอาคาร15มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีการจัดการแข่งขันครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกีฬาโดยมุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงความสามารถพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลเรียนรู้การทำงานเป็นทีมมีระเบียบวินัยและได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬารุ่นใหม่และต่อยอดโอกาสทางการกีฬาในอนาคตสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเยาวชนและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน321ทีมแบ่งการแข่งขันตามรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งประเภทชายและหญิงการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สะท้อนความร่วมมือของภาครัฐสมาคมกีฬาสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและสถานศึกษาในการใช้กีฬาเป็นกลไกสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมวางรากฐานการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลรุ่นใหม่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวสู่โอกาสในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนถมดินพื้นที่ใหญ่ต้องเว้นทางระบายน้ำ
13: ป้าที่ดินแปลงใหม่ที่ซื้อมาจะถมดินสูงแค่ไหนฉันกลัวเจ้าของที่แปลงติดกันบ่นเวลาเรื่องหน้าฝนน้ำอาจจะไหลลงไปท่วมที่ดินของเขา
14: ไม่ต้องห่วงเลยอาหมวยป้าบอกช่างถมดินแล้วว่าให้ทำทางระบายน้ำเอาไว้ด้วยเพราะที่ดินเรามันแปลงใหญ่มันต้องมีทางระบายน้ำ
15: ดีมากเลยค่ะกฎหมายว่าไว้ใครจะถมดินสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียงโดยที่พื้นที่ดินที่ถมมีขนาดไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือตามที่อบต.หรือเทศบาลประกาศไว้จะต้องทำทางระบายน้ำให้เพียงพอต้องไม่ทำให้ที่ดินแปลงข้างเคียงโดนน้ำท่วมหรือเดือดร้อนนะคะหากใครไม่ทำตามกฎหมายกำหนดไว้ต้องถูกลงโทษปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทเลยนะคะ
13: ป้าหนูนี่เยี่ยมจริงๆทำตามกฎหมายเป๊ะ
14: ป้าซื้อที่ดินถมที่มาหลายแปลงแล้วป้าพอรู้กฎหมายและมีประสบการณ์บ้างสิจ๊ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
16: จะบอกให้อยู่ได้จริงๆกับสิ่งนั้นให้กำหนดดูรู้อยู่กับสิ่งนั้นเป็นลักษณะของการประคองไว้เป็นลักษณะของการประคองอยู่เป็นลักษณะของการประคองไว้ประคองได้ประคองอยู่ความละเอียดด้วยเหตุด้วยผลความละเอียดด้วยบุญด้วยกุศลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะมาขึ้นมากขึ้นทำให้เราเข้าใจได้อ้อมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าลงบางอ้อเมื่อลงบางอ้อได้แล้วเราก็สบายศาสนาเป็นของจริงต้องการคนจริงต้องการคนทำจริงเท่านั้นศาสนาเป็นของจริงเพราะคนทำจริงแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสิ้นสงสัยหายสงสัยทั้งนั้นแหละเดี๋ยวขุดไม่หยุดเจอน้ำพอขุดไม่หยุดก็เจอน้ำพอขุดไม่หยุดก็เจอน้ำ พอขุดไม่หยุดก็เจอน้ำเท่านั้นเองความหมายของความเข้าใจก็ละเอียดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าขุดไม่หยุดก็เจอน้ำขุดไม่หยุดก็เจอน้ำในส่วนในความเข้าใจเรียกว่าขุดไม่หยุดเจอน้ำปัญญาก็กำหนดได้โดยเหตุโดยผลอย่างนี้ปัญญาก็กำหนดได้โดยความเข้าใจอย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติปัญญาก็กำหนดอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ตรงๆก็คือสติไพบูลย์อยู่ทุกเรื่องทุกอย่างฟังชัดเจนดูชัดเจนรู้ชัดเจนแม้ประคองอยู่กับสิ่งใดก็ประคองชัดเจนอยู่กับสิ่งนั้นนี่เขาเรียกว่าตรงต่อความจริงเรียกว่าอธิจิตอธิปัญญาอธิศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นความละเอียดของศีลของจิตของปัญญาที่เราเฝ้าฝึกอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นความละเอียดของศีลของจิตของปัญญาคำอธิบายมีคำตอบคำถามเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือตัวเดียวกันนั่นแหละมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละทำศีลให้ละเอียดทำจิตให้ละเอียดทำปัญญาให้ละเอียดเกิดขึ้นกับการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตในหลักการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะเห็นเหตุแห่งความจริงอ๋อนี่แหละอธิจิตอธิศีลอธิปัญญาเป็นความรู้สึกที่มันละเอียดขึ้นกว่าเดิมเป็นความรู้สึกที่มันรู้ตื้นลึกหนาบางมากกว่าเดิมเป็นความรู้สึกที่มันเข้าใจมากกว่าเดิมมันละเอียดและแม่นยำกว่าสิ่งที่เข้าใจมากขึ้นเป็นความรู้สึกที่เข้าใจละเอียดแม่นยำมากขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้อ๋อนี่เองเมื่อก่อนเราก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละพอเดี๋ยวนี้มันก็ค่อยเห็นต่างกันเมื่อก่อนพอได้บวชได้ปฏิบัติมันเห็นความต่างกันเมื่อก่อนเยอะต่างกันเยอะเลยไม่คิดว่าจะอยู่ได้ก็อยู่ได้ไม่คิดว่าจะมีมันก็มีไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไม่คิดว่ามันจะมีจะเป็นจะอะไรได้มันก็ได้นั่นแหละพองานการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นงานที่ขุดรากถอนโคนใจเจ้าของเป็นงานที่ขุดรากถอนโคนใจเจ้าของให้มันหนีจากการไม่เกิดให้มันหนีจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายหันมันให้มันหนีจากความวุ่นวายของโลกจิตมันถึงจะอยู่อย่างโดดเด่นในหัวใจเจ้าของจิตมันถึงจะอยู่อย่างโดดเด่นในหัวใจเจ้าของในการฝึกการปฏิบัติของเราก็รู้อ้อนี่เองในการฝึกการปฏิบัติของเราก็รู้ว่านี่เองละเอียดรอบคอบสุขุมมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านี้ถึงมาเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ทำคุณก่อนผู้ที่ทำคุณทีหลังผู้ที่รู้บุญคุณของบุคคลที่ทำไปแล้วก็รู้อยู่ตลอดเวลาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทำก่อนทำหลังก็รู้ที่เราต้องแสดงออกและรับผิดชอบโดยอาศัยของการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยสติสัมปชัญญะนี่แหละให้รู้ตัวพร้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนว่าส่วนไหนเป็นคุณส่วนไหนเป็นโทษส่วนไหนเป็นบุญส่วนไหนเป็นบาปใครทำอะไรไว้กับเราใครทำอะไรไว้กับเราเราต้องรู้แม้เราทำอะไรไว้เราก็ต้องรู้ใครกับเรามีลักษณะอย่างไรเราต้องเข้าใจแหละควรจะได้มีโอกาสได้แสดงออกด้วยคำว่ากตัญญูกตัญญูรู้คุณนี่สำคัญอย่างยิ่งความเข้าใจเราก็จะมีละเอียดและละเอียดขึ้นมากๆขึ้นถึงบ่ได้ในอริยมรรคอริยผลคือความประเสริฐทางด้านจิตใจของหมู่เรานั่นแหละพอมีฮีริโอตปาแล้วมันมีความรู้สึกว่าอ๋อจริงๆนะใครจะปิดจะบังมันก็ไม่อยู่ใครจะได้อย่างไรมันก็คือได้อย่างนั้นแหละแต่ที่สุดมันก็คือเหตุอย่างไรผลมันก็อย่างนั้นมันด้วยเหตุผลมันมีอยู่ตายง่ายถ้าเราทำความเข้าใจให้ละเอียดแล้วสิ่งที่เราได้มามันคุ้มมันคุ้มเลยว่ามันเป็นโบนัสมันเป็นสิ่งที่รางวัลพิเศษที่เราได้พิเศษทุกวันนี้เขาเรียกว่าเหลือแล้วคุ้มแล้วถ้ากันเองเขาเรียกว่าเป็นรางวัลพิเศษเป็นโบนัสให้กับเราแล้วที่เราตั้งใจทำทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่คุ้มนะที่เราตั้งใจที่เราตั้งใจแล้วในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็ง่ายสะดวกสบายไปหมดดูว่าเป็นการสุดวิสัยไม่เป็นการเหลือวิสัย ไม่เป็นสิ่งที่เราทนไม่ได้ไม่เป็นสิ่งที่เราทนไม่ไหวในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราหัวใจเราละเอียดแล้วจึงรออย่างนี้เองอย่างนี้เองพอใจเราละเอียดแล้วมันรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เห็นง่ายๆนี่แหละว่ามียังไงหรือไม่มียังไงมีความรู้สึกกลัวบ้างไหมที่ทำชั่วมันก็รู้ใจเจ้าของนั่นแหละชั่วก็ดีมันรู้ใจเจ้าของทำผิดทำถูกก็รู้ใจเจ้าของหรือว่าปล่อยถลำจนไม่รู้ตัวเองพอมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนู้นอ๋อกรรมไม่แบจริงๆกรรมประเภทไม่แบจริงๆนั่นแหละเพราะไม่รับผิดชอบตัวเองยังบ่สุขเบื้องต้นแต่เดือดร้อนเป็นที่สุดซึ่งตรงกันข้ามกับทุกเบื้องต้นแต่มีความสุขเป็นที่สุดตรงกันข้ามในความเข้าใจของเราเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามละเอียดและลึกซึ้งละเอียดและลึกซึ้งที่มีอยู่ในใจเราเต็มด้วยเหตุด้วยผลเต็มด้วยความเข้าใจเต็มด้วยสัจจะที่มีอยู่โดยทั่วไปผู้มีปัญญาจึงบอกว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ผู้มีปัญญาจึงบอกในลักษณะอย่างนี้สมเหตุสมผลสมกับความเข้าใจที่มีอยู่ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการเฝ้าฝึกปฏิบัติถึงสมด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ตั้งใจเหลือเกินทุกวันพระทุกวันเสาร์ทุกวันคล้ายวันเกิดความมีเหตุมีผลของเราก็อย่างนี้เองความเข้าใจเราก็อย่างนี้เองที่ฝึกได้ปฏิบัติได้แล้วมันมีความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่ดื้อไม่ใช่ด้านไม่ใช่ดื้อด้านอายอดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ดื้อรั้นไม่ใช่ดันทุรังไม่ได้เอาแต่ใจเจ้าของทบแล้วทวนอีกทวนแล้วทบอีกนั่นแหละก็จะรู้ว่าความจริงมันคืออะไรแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาก็จะได้ความจริงแล้วพิจารณาแล้ววิจารณาปรากฏในทางปฏิบัติของเราในเห็นเหตุเห็นผลมากขึ้นละเอียดมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นสุขุมมากขึ้นทำให้เรากำหนดได้ในเหตุนั้นๆผลนั้นๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราจากที่เราไม่มีอะไรจนมีร้านทองจากมีร้านทองก็เข้าใจร้านทองจนรู้ว่าคืออะไรนะทำทองทำยังไงไล่สนิมจากทองไล่ยังไงหรือทองมันไม่มีสนิมย่อมรู้ความละเอียดของทองได้ดีพอทำกับทองมันก็ต้องรู้เรื่องทองนั่นแหละทำไม่หยุดไม่ย่อมันก็รู้เรื่องทองเนี่ยขึ้นหรือลงมากหรือน้อยทำไปทำมาก็เห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเป็นธาตุเรียกว่าธาตุทองธาตุเงินธาตุอะไรก็ว่ากันไปเป็นธาตุชนิดหนึ่งสรุปแล้วคือธาตุดินแต่ว่ามีหลายชนิดเท่านั้นเองแข็งๆเรียกว่าธาตุดินส่วนเหลวๆอย่างน้ำมันนี่แหละธาตุน้ำส่วนที่ทำให้อะไรนั้นแข็งแกร่งหรือว่าเผาย่อยนี่คือธาตุไฟส่วนที่รู้ว่ามีการอยู่ได้ทั้งในภายในและภายนอกตัวสารพางกายคือลมกำหนดได้เรียกว่าธาตุคือวิญญาณธาตุหากเรามีความเข้าใจสำนึกอย่างนี้แล้วความละเอียดของตัวเรามันก็มากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันก็ตัวนี้แหละปฏิบัติไปปฏิบัติมาตัวนี้แหละมันละเอียดขึ้นกว่าเดิมเพียรไปเพียรมาตัวนี้แหละมันละเอียดขึ้นกว่าเดิมแล้วมันไม่หลงแต่คุ้มเงาเจ้าของฝึกไปฝึกมามันยิ่งเห็นจริงเห็นจังอ๋อจริงๆนะจะมีร้านทองกี่ล้านจะมีเงินกี่ร้านจะมีอะไรกี่ร้านก็ว่ากันไปที่สุดก็คืออย่างนั้นไม่มีอะไรนะเห็นจะต้องมีอะไรนะจะมีทองกี่ล้านจะมีเงินกี่ล้านจะมีอะไรกี่ล้านก็คืออย่างนั้นแม้ที่สุดจะมีร้านค้ากี่ร้านก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าความละเอียดของปัญญาแล้วมันก็มองว่าทำด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความเข้าใจเป็นไปเพื่อการอยู่ได้สงเคราะห์สงหาในสังคมตัวนั้นเองเป เป็นไปเพื่อการอยู่ได้ด้วยความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับกิจกรรมเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการจมติดอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้เดือดร้อนกับสิ่งนั้นไม่ได้วุ่นวายกับสิ่งนั้นไม่ได้สับสนกับเรื่องนั้นกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานั่นเองทุกขสัจจังนิโรธสัจจังมรรคสัจจังสมุทัยสัจจังเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแหละที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอาศัยว่าวิญญาณคือตัวรู้ที่เรานั่งกำหนดอยู่เวลานี้แหละตัวรู้กำหนดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละใจถ้ากำหนดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าไปจับไว้ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องสงสัยว่าใจอยู่ที่ไหนใจมันก็อยู่ที่เรากำหนดไงกำหนดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอย่างกำหนดกลางฝ่าเท้าเรียกว่าใจเท้ากลางฝ่ามือเรียกว่าใจมือกำหนดไว้จุดไหนล่ะถ้ารู้ชัดเห็นชัดในจุดนั้นก็เรียกว่าใจแท้ๆเลยองค์พุทธะพุทโธเนี่ยไม่มีแยกล่ะไม่มีแบ่งอะไรพุทโธคำนี้ไม่มีแยกแบ่งอะไรทั้งนั้นเนี่ยรู้คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้หยาบรู้ละเอียดก็คือรู้หยาบรู้ละเอียดประเภทที่ไม่รู้เสียเลยก็คือไม่รู้เสียเลยเนี่ยประเภทรู้ทุกอย่างรู้ทุกแนวก็คือรู้ทุกอย่างทุกแนวนั่นแหละเมื่อเรานั่งกำหนดพิจารณาได้อย่างนี้แล้วจะรู้ออดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยอาศัยวิญญาณธาตุตัวที่ไปก่อปฏิสนธิอยู่ก่อนดูว่าเบิกบานแม้ตายไปแล้วก็ดูว่าเบิกบานเกิดมาใหม่ดีกว่าเดิมอีกถ้าเราไม่ปล่อยตัวเองนั้นถลำและเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ปล่อยตัวเองให้เดือดร้อนและถลำลงไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เทให้จนไม่นึกถึงเหตุถึงผลไม่ใช่มอบให้จนไม่นึกถึงเหตุถึงผลพอรู้เข้าก็เซไปเซมาท่านนั่นเองปัญญามันต้องฝังด้วยความแนบสนิทและละเอียดกับสิ่งที่เราต้องอยู่ใกล้รับรู้สัมผัสเป็นงานที่เฝ้าฝึกปฏิบัติในปัญญาที่สุขุมลุ่มลึกเป็นงานที่เฝ้าฝึกปฏิบัติทำให้เราได้ปัญญาสุขุมลุ่มลึกเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีอะไรนะมันเป็นสมมติบัญญัติสมมติภาษาเฉยๆเรื่องของความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ละเอียดลงไปกับสิ่งที่รู้เห็นชัดลงไปกับสิ่งที่รู้ประสบการณ์มันก็สอนให้เราเห็นจริงเห็นจังลงไปความเข้าใจมันก็จะมีเหตุมีผลมาขึ้นอยู่บ้านก็ได้อยู่ป่าก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เห็นจะต้องเป็นอย่างไรอยู่ในเขาลึกๆนั่นยังตรงกันข้ามกับเราซ้ำไปด้วยนี่ว่าอยู่ในป่ามันจะดีขึ้นมันก็ตรงกันข้ามอยู่ในที่เงียบนี่ว่าจะดีขึ้นกับตรงกันข้ามอีกพอใจได้ไม่ถึงพอใจไม่ถึงก็ลำบากยากยิ่งแสนเข็ญนี่ว่ายากยิ่งแสนเข็ญเพราะอะไรเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เข้าใจพอรู้ไม่จริงจึงเป็นอยู่อย่างนั้นจึงได้อยู่อย่างนั้นถึงบอกคอยทำจริงเถอะนะคอยปฏิบัติจริงเถอะนะคอยเป็นคนจริงต่อตัวเองเถอะนะถ้ามันจะได้ความเป็นธรรมกับทุกเรื่องทุกอย่างปัญญามันก็จะแยกออกายเวทนาจิตธรรมเป็นอย่างนี้นะดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุเป็นอย่างนี้เหลือแต่ตัวรู้ที่เรานั่งกำหนดอยู่เวลานี้คือตัวผู้รู้ที่เรากำหนดอยู่เวลานี้กำหนดอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวใจตรงนั้นแหละกันลมหายใจเฉยๆเรียกว่ารู้ทันทีอ้อใจพอเรานึกกำหนดกันลมหายใจเราจะรู้ว่าตัวเฉยๆเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นตรงจุดที่เรากำหนดได้เมื่อเรากำหนดได้แล้วมันก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายการมาฝึกมาปฏิบัติจึงรู้อ้อถึงบอกว่าต้องฝึกไม้จะเป็นลูกศรก็ต้องดัดทั้งนั้นแม้แต่หางบ้องไฟก็ต้องดัดทั้งนั้นให้พ้นฉบับแรกของโลกหางบ้องไฟเนี่ยต้องดัดทำไมดัดมันไม่ตรงนะธรรมชาติมันต้องให้ดัดให้เรื่องอยู่ดีๆมันจะดีเองเนี่ยมันยากนะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะถ้าไม่มีที่มาที่ไปแล้วมันดีเองไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลไม่ดื้อต่อสิ่งที่มีอยู่ไม่ลั่นต่อสิ่งที่มีอยู่ถึงบอกว่าความตายไม่ได้ส่งบุรุษไปรษณีย์มาก่อนไม่ได้ส่งมาบอกก่อนความแก่ก็รู้อยู่แล้วความจากก็รู้อยู่แล้วแม้สิ่งที่รักต้องพัดพาก็รู้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มีได้และเป็นได้เกิดได้กับทุกคนทั้งนั้น แต่ว่าใครจะได้ฝึกดีฝึกไม่ดีถ้าฝึกมาดีก็เข้าใจสิ่งนั้นถ้าฝึกมาไม่ดีก็เดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นทั้งที่ได้และเสียก็เดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นถ้าฝึกมาไม่ดีมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าฝึกมาดีแล้วมันจะต้องตรงกันข้ามกับไม่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกให้ได้ฝึกจนได้ดีเนี่ยฝึกจนมีดีฝึกจนได้ดีฝึกจนมีดีฝึกจนเป็นศีลเป็นธรรมนั่นแหละฝึกจนละเอียดฝึกจนรอบคอบฝึกจนแม่นยำความเข้าใจของเราจึงบอกมีมรรคมีผลมีความสิ่งที่ปรากฏอยู่กับใจเราทุกแง่ทุกมุมถึงต้องฝึกถึงต้องฝึกทั้งเราเนี่ยกำหนดไปกำหนดมามีแต่ตัวรู้เฉยๆกำหนดไปกำหนดมามีแต่คำว่าว่างคำว่าเฉยจิตเมื่อมันลงตัวไปแล้วมันถึงรู้อ้อนี่ก็แล้วบางอ้อจิตมันรวมลงได้แล้วจะบอกนึกให้ขาดมันก็ขาดนึกว่าขาขาดแขนขาดคอขาดนึกยังไงมันก็ได้อย่างนั้นแหละจิตมันลงแล้วมีกำลังแล้วมันมีพลังแล้วเห็นความเป็นธรรมดาไปหมดแหละเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าอะไรที่มันแก้ไม่ได้ไม่มีแก้ได้ทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ใจเรานั่นแหละแก้ได้หมดพอวางปุ๊บมันก็ปิดปั๊บเท่านั้นเนี่ยพอวางปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเย็นทั้งนั้นแหละแก้ได้นี่มันวางไม่จริงวางไม่จริงเลิกไม่จริงละไม่จริงหยุดไม่จริงเขาเรียกว่าหยุดหยุดเดินเดินมันก็อย่างนั้นแหละว่าทำไม่จริงก็อย่างนั้นเหมือนกิ่งก่าวิ่งไปแล้วก็หยุดมองหน้ามองหลังวิ่งไปแล้วก็หยุดมองหน้ามองหลังก็จะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ก็ถึงถ้าไม่มีอุบัติเหตุอื่นใดแทรกซ้อนในความเข้าใจถึงบอกว่าอย่าเผลออย่าขาดสติอะไรต่อมีอะไรไม่จำเป็นดังที่เราได้ยินได้ฟังมาไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นเพราะความหยาบความละเอียดความมีเหตุมีผลของแต่ละคนมันก็มีอยู่แต่มุ่งเพื่อละมุ่งเพื่อลดมุ่งเพื่อเพิกถอนมุ่งเพื่อไม่ยึดที่สุดมันเป็นอย่างนั้นคือเข้าใจแล้วมันไม่ยึดอัตโนมัตินั่นแหละมันกลับจะเกิดความสังเวชสลดใจมันอาจจะกลับในลักษณะสังเวชสลดใจน่าเบื่อน่ารำคาญน่าเบื่อน่ารำคาญน่าเบื่อน่ารำคาญถึงต้องกำหนดถึงต้องจดต้องจำถึงต้องทำให้เกิดความแม่นยำกับใจของเราต้องเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตอย่างนี้เฝ้าจนได้ละเอียดเฝ้าจนรอบคอบเฝ้าจนสุขุมเฝ้าจนมีเหตุมีผลกับใจเราทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละถ้าเรียกว่าเฝ้าฝึกปฏิบัติเฝ้าทำความเข้าใจเฝ้าเห็นจริงเห็นจังกับใจของในส่วนลึกตื่นลึกหนาบางก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าด้วยอำนาจบุญกุศลจากใจที่เราทุกคนเฝ้าฝึกปฏิบัติจากใจเราทุกคนที่เฝ้าฝึกปฏิบัติความละเอียดความสุขุมความรอบคอบก็จะมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าตรงตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงใจตรงต่อความบริสุทธิ์ใจด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติมีความจริงเป็นอย่างนี้ด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ไม่เป็นการเหลือวิสัยไม่เป็นการสุดวิสัยไม่เป็นการที่เราจะทำไม่ได้และทำไม่ไหวในเรื่องที่ทำได้ทำไหวทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเมื่อเราฝึกและปฏิบัติแล้วจะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานั่นแหละดูเป็นเรื่องง่ายดูเป็นเรื่องสะดวกสบายไปหมดด้วยความเข้าใจและด้วยความมุ่งหวังด้วยความตั้งใจจริงที่เย็นที่หนักแน่นที่มีเหตุมีผลที่ละเอียดจึงต้องเฝ้ากำหนดเฝ้าทำความเข้าใจเฝ้าเห็นจริงเห็นจังกับใจของ ไม่วิตกไม่วิจารณ์ปัญญากำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้ปัญญารู้ได้ในลักษณะอย่างนี้พระเดียวว่าสำรอกกิเลสได้คลายกิเลสออกมันละเอียดขึ้นทุกวันแหละมันสุขุมขึ้นทุกวันแหละมารู้แล้วว่าคืออะไรอะไรมันได้อย่างนั้นคืออะไรมีอย่างนี้คืออะไรค่อนข้างจะไม่สงสัยแล้วว่าเหตุอย่างไรก็ต้องผลอย่างนั้นเหตุอย่างไรก็ต้องผลอย่างนั้นปัญญามันเกิดขึ้นแล้วความละเอียดของตัวปัญญานะไม่ใช่ตัวอื่นความละเอียดของตัวปัญญาทำจนชำนิชำนาญนั่นแหละไม่ต้องหลับตาก็รู้ว่าคืออะไรเอาอย่างนั้นแหละทำอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ทำแว่นตาทำไปทำมารู้เลยว่าคืออะไรจะต้องตัดต้องทอนจะต้องแก้ต้องปรับตรงไหนปัญญามันเข้าถึงหลักความจริงได้หมดแล้วอ่ะไม่ต้องหลับตามันรู้ได้ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บดูปุ๊บเข้าใจปั๊บแม้ได้ยินมายังเข้าใจซ้ำไปด้วยอาการของการแก้การปรับมีอยู่ตลอดเวลาพิษปกติก็ปรับก็แก้โดยธาตุแท้ต้องมีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆอย่านั่งให้มันหลับอย่านั่งให้มันสับประโงกอย่านั่งให้มันไม่รู้ตัวเองต้องนั่งให้รู้ตัวเองต้องนั่งให้รู้ตัวเองไม่ใช่นั่งอย่างอื่นจำด้วยว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างคนอื่นไม่จำเป็นจะต้องได้ดังคนอื่นไม่เห็นจะต้องจำเป็นเลยอาหารมีหลายชนิดเราทานชนิดไหนที่มันอิ่มได้ก็ทานเถอะมันไม่แสลงต่อโรคภัยไข้เจ็บเราแล้วก็สบายไม่จำเป็นจะต้องเหมือนคนอื่นต่างชาติต่างภาษาต่างฐานะต่างสภาพสิ่งแวดล้อมปัญญาจึงบอกว่าดูแล้วดูอีกรู้แล้วมันน่าเบื่อน่าสังเวชน่าสลดใจซ้ำไปด้วยปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวกับการอยู่ทำไมเนาะอะไรเนาะทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนั้นทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องอยู่อย่างนั้นทำไมจะต้องอยู่อีกต่อไปอย่างนี้มันก็ไปของมันเรื่อยเฉยแหละเพราะความที่มีธรรมสังเวชเกิดขึ้นกับใจเราแล้วเมื่อธรรมสังเวชมันเกิดขึ้นกับใจเราแล้วมันก็ไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างนั่นมันก็ไปได้ทุกบททุกตอนนั่นมันไม่เป็นการเหลือวิสัยปัญญาซึ่งละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ปัญญาซึ่งละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อปัญญามันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วมรรคผลมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันนั่นแหละปัญญาละเอียดผลก็ละเอียดโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสักกทาคามิมรรคสักกทาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลจนไปถึงเดียวพระนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในสิ่งที่เราเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตจนละเอียดและแม่นยำกับสิ่งเหล่านี้ว่าตรงกันข้ามกับความรู้สึกของชาวบ้านโดยทั่วไปตรงกันข้ามกับความรู้สึกของกิเลสโดยทั่วไปตรงกันข้ามกับคำว่าปุถุชนโดยทั่วไปพอปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราบอกอ๋อลงบางอ้อทันทีเลยความน่าอยู่มันมีเยอะความน่าอยู่มันเกิดขึ้นเยอะเมื่อก่อนยังว่านั่นแหละมันเซ็งๆกับตายอยู่แล้วสามวันดีสี่วันหายสามวันดีสี่วันร้ายเซ็งแต่พอเราทำจริงทำจังแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันเป็นการเต้นตามจังหวะมันเป็นการเต้นเพื่อการอยู่ได้ในสัตว์โลกโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะซึ่งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมไม่ขัดต่อกติการะเบียบถึงกฎหมายแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นแม้จะมีอะไรก็ไม่เป็นไรทั้งนั้นน่ะถ้าใจเราเชื่ออย่างนี้มันก็มีอะไรทั้งนั้นถ้าใจเราเชื่ออย่างนี้อะไรมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะความละเอียดของเหตุของผลความละเอียดของปัญญาก็มีอยู่อย่างนี้ความรู้ความเข้าใจก็มีอยู่ในลักษณะอย่างนี้เย็นสุขุมหนักแน่นลุ่มลึกในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าฝนตกยังมีลักษณะแดดแดดยังมีลักษณะฝนมันมีช่องว่างของมันอยู่ทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละในขณะที่ว่ามืดก็คือมันแจ้งในขณะมันแจ้งก็คือมันมืดมันมีอยู่นั่นแหละอย่าเราอย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าท้อความเพียรของเราต้องเพียรไม่หยุดไม่หย่อนนั่นแหละยากก็ปราบกามฉันทะพยาบาททิฏฐิวินทาทัจจากุเกิดจากวิจิกิจฉาอัตโนมัตินั่นแหละ มันปราบเองนั่นแหละพอเราทำไม่หยุดไม่หย่อนมันปราบเองมันไม่มีช่องว่างพอมันไม่มีช่องว่างมันก็รู้อ๋อนี่เองลงบางอ้อเหมือนกันหมดพอมีช่องว่างก็ลงบางอ้อเหมือนกันหมดความเข้าใจนะรู้ว่าอย่างนี้ความเข้าใจนะรู้ว่าอย่างนี้ละเอียดอย่างนี้สุขุมอย่างนี้ความเข้าใจถึงรู้อ๋อละเอียดและสุขุมอย่างนี้แม่นยำชัดเจนอย่างนี้ทำให้เรารู้ได้เข้าใจอยู่ทำให้เรารู้อยู่เข้าใจชัดในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราจึงลงบางอ้อว่ามีลักษณะอย่างไรทำไมจำเป็นจะต้องไปติดใจกับเรื่องที่มีอยู่ไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องไปทวงบุญทวงคุณอะไรทั้งนั้นน่ะไม่จำเป็นปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันเฉยๆกับสิ่งเหล่านั้นถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จัดสรรมันเองนั่นแหละเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นเขาเรียกว่ากรรมเป็นที่ชี้บอกของเจตนาของแต่ละคนผลก็จะมีลักษณะทุกคนเข้าใจและรู้ได้เหมือนกันหมดผลก็จะมีลักษณะเข้าใจรู้ได้เหมือนกันหมดการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนี้อัศจรรย์ไหมล่ะอัศจรรย์มันเกินกว่าความรู้สึกเก่าๆมันเกินกว่าความรู้สึกชาวบ้านโดยทั่วไปมันน่าอัศจรรย์จริงๆพอใจมันลงแล้วจิตมันรวมลงแล้วมันบอกอ๋ออย่างนี้เหรออุตส่าห์ไปถึงอิตาลีมันก็ไม่ลงอยู่เมืองนนท์มันก็ไม่ลงพออยู่วัดมันลงวิ่งหน้าวิ่งหลังก็ไม่ลงนะถ้ามันไม่ลงจะว่าอิตาลีเลยไอ้ที่ไหนก็ไม่มีลงถ้ามันจิตมันไม่ตั้งใจจริงๆมันก็กลายเป็นเรื่องฟุ้งนะฟุ้งไปโน่นฟุ้งไปนี่เนี่ยแก้ปัญหาไม่ตกห่วงนั่นห่วงนี่กลัวนั่นกลัวนี่พอห่วงมากๆกลัวมากๆมันเป็นยังไงล่ะมันก็คือไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละถึงบอกต้องตัดใจแล้วล่ะตัดใจอายุปูนนี้แล้วมากแล้วถ้าเลข6เลข7แล้วก็เกียมแล้วต้องทำใจแล้วล่ะไม่กำหนดอยู่แล้วธรรมดากังวลอยู่ทำไมแล้วเดือดร้อนอยู่ทำไมเรื่องของใครของมันไม่ใช่ใจเราสักหน่อยใจเขาสักหน่อยใจเขาใจเราก็รู้อยู่แล้วถ้ามาเลี้ยงได้เฉพาะส่วนของร่างกายแต่จิตใจจริงๆนะมันเลี้ยงไม่ได้ค้ำประกันได้แค่ขนาดนึงเท่านั้นแหละหลังจากเราไปนะค้ำประกันไม่ได้เท่านั้นแหละถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติไม่มีอะไรเพราะมันรู้โทษรู้คุณรู้บาปรู้บุญรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรคืออะไรแล้วมันสบายไม่มีอะไรสงสัยในสิ่งที่มอบหมายมีอะไรสิ่งที่ต้องยกให้ไม่สงสัยทั้งนั้นแหละพอได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วมันรับผิดชอบที่ต้องอดตาหลับขับตามนอนมาฝึกมาปฏิบัติเพื่อต้องการให้มันรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมซึ่งต่อเนื่องกับตัวเองทั้งนั้นแหละที่เราต้องอดตาหลับขับตานอนมาฝึกมาปฏิบัติพอการรู้รับผิดชอบมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วปัญญามันละเอียดขึ้นแล้วข้อวัดปฏิบัตินั้นถึงมาอ๋อนี่เองนี่เองเราลงบางอ้อมเหมือนกันอำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัตินี่นะอำนาจของการเฝ้าอยู่เฝ้าดูนี่เองจะทำให้เรารู้ได้ว่าคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจได้ว่าคืออะไรหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรเหตุผลนั้นก็จะชี้ชัดลงไปกับจิตใจของแต่ละคนบ่งบอกด้วยความเข้าใจว่าไม่ไม่เป็นลักษณะอยู่เพื่ออื่นใดอยู่เพื่อการสงเคราะห์สงหาของสัตว์โลกโดยทั่วไปอยู่เพื่อการเกื้อกูลสัตว์โลกโดยทั่วไปอยู่เพื่อการยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จไม่ได้อยู่เพื่อเหตุอื่นใดมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้เข้าใจแล้วพอปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็บอกอ๋อเข้าใจแล้วจุดที่เราต้องอยู่ต้องมาต้องไปพอถึงจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะอยู่เพื่ออะไรแล้วได้อะไรจากการอยู่ความมีปัญญามันก็จะบอกอ๋อนี่เองลงบางอ้อหมดฉลาดแหลมคมฟังปุ๊บคิดปั๊บฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บฟังปุ๊บคิดเข้าใจไม่ต้องไปแย่งไปขัดจำเป็นจะต้องไปแย่งไปขัดอะไรนะปล่อยไปสักพักหนึ่งการแก่แก่การปรับก็ดีขึ้นถึงบอกเวลาร้อนแล้วต้องรู้เราต้องเย็นถ้ารู้ว่าฝ่ายตรงกันข้ามร้อนต้องเย็นต้องเฉยแล้วความเข้าใจมันก็จะมากขึ้นกับการได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้แม้แต่เขาเกิดความรู้สึกผิดปกติตัวเราก็รู้แล้ว ก็ไม่รอดผิดปกติแล้วคือไม่รอดนั่นแหละจิตใจมันไม่อยู่แล้วพอใจมันไม่อยู่แล้วมันก็ไม่รอดดีๆนั่นแหละมันก็ไหวตามไปหมดอ่ะมีอะไรก็ดูไหวไปหมดแหละยิ่งกว่าแผ่นดินไหวซ้ำไปด้วยแผ่นดินไหวได้ว่าเสียหายมากแล้วนะแต่สู้จิตใจไหวไม่ได้ดูไปดูมาจริงๆถ้าจิตใจมันไหวจากคุณงามความดีคลาดเคลื่อนจากคุณงามความดีแล้วคราวนี้แหละมันมองผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดได้หมดมีแต่เรื่องเพ่งโทษมีแต่เรื่องจับผิดมีแต่เรื่องใส่ร้ายมีแต่เรื่องป้ายสีทั้งนั้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้อ้อนี่เองเข้าใจว่าอ้อนี่เองรู้ได้ว่าคืออะไรทน3ปีก็แล้ว7ปีก็แล้ว10ปีก็แล้วบางคน10กว่าปีแล้วมันก็รู้อยู่อย่างเก่านั่นแหละแต่มันเป็นความรู้ที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิมความรู้ที่เย็นมากกว่าเดิมความรู้ที่มีประสบการณ์ของชีวิตมากกว่าเดิมมันแม่นยำแล้วมันแน่ใจเจ้าของมันแน่ใจแล้วมันแม่นยำในการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจึงรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างนี้ถ้าเราวิ่งตามโลกถ้าโลกาณุวัฏก็วิ่งตามโลกจนลืมว่าเจ้าของเป็นยังไงวิ่งจนหมดเหตุหมดปัจจัยวิ่งจนไม่ได้อะไรจริงๆนั่นแหละวิ่งตามกระแสโลกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเที่ยวไปแย่งไปขัดจนไม่มีหลักมีฐานนั่นแหละวิ่งตามโลกอะไรไม่รู้เสร็จแล้วก็กลายเป็นเรื่องไม่เข้าใจแล้วคืออะไรมันกับคนไปเลี้ยงสุนัขไปเลี้ยงสุนัขไปให้อาหารสุนัขพูดทุกวันแล้วบอกว่าทำดีนะไปเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวปรากฏว่าเลี้ยงแล้วมีแต่เรื่องคำว่าเลอะเลือนไปหมดเลอะเทอะไปหมดคนที่ไปเห็นไปดูพ่อไม่รู้อะไรสกปรกวัดไปหมดแทนที่จะรับผิดชอบเมื่อเลี้ยงเสร็จดูแลเสร็จเอาใจใส่ปัดกวาดให้เป็นไปด้วยความงามความเรียบร้อยน่าใจเป็นบุญกับตรงกันข้าม

ต้องเย็นพอถึงบ่อยากกังวลถ้ามุ่งมรรคมุ่งผลมุ่งพระนิพพานจริงๆอย่ากังวลรูปไม่เกี่ยวเสียงไม่เกี่ยวทั้งนั้นน่ะกลิ่นก็ไม่เกี่ยวทั้งนั้นแม้แต่รสชาติก็ไม่เกี่ยวทั้งนั้นแม้การถูกต้องใดๆก็ถือว่าไม่เกี่ยวทั้งนั้นน่ะใจไม่เกาะก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นใจไม่ยึดไม่เกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็ระดับสัญญาเก่าได้วางความรู้สึกเก่าได้จิตมันเหนือจากสิ่งเหล่านั้นแล้วทั้งกลิ่นทั้งรสก็เหมือนกันไม่ติดใจเฉยๆปัญญาพอมันเกิดแล้วมันก็ดูเฉยๆทั้งนั้นแหละดูเป็นอะไรก็ได้ที่ยังอัตภาพไม่เราอิ่มได้ไม่ต้องโกรู้ล้าฟู่ฟ้าอะไรมากมายอะไรก็ได้ที่ทำให้เราอิ่มได้ฟังเขาว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เราอิ่มได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เราอิ่มได้ปัญญามันถึงด้วยเหตุด้วยผลแล้วปัญญามันถึงด้วยเหตุด้วยผลแล้วพอปัญญาถึงแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อนี่บางอ้อเหมือนกันหมดถึงลงบางอ้อเหมือนกันหมดไม่กังวลไม่วิตกไม่วิจารณ์ทั้งนั้นแหละทุ่มสุดตัวได้สุดตัวทุ่มสุดใจได้สุดใจทุ่มสุดชีวิตจิตใจมันได้คุ้มกับการได้ลงทุนนั่นแหละตัดใจเลยเอาลาคืนหนึ่งไปไงก็เป็นเอาไงก็เอาคอยนักเลงจริงเถอะกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วมันเลื่อนโดยอัตโนมัติน่ะมันละโดยอัตโนมัติมันเลิกโดยอัตโนมัติแหละใจมันรู้ลึกๆว่าคืออะไรแล้วพอส่วนลึกมันรู้แล้วมันก็ลงที่เดียวกันหมดนั่นแหละลงที่เดียวกันหมดก็คือพุทธเจ้าพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นน่ะรู้เท่ากันเห็นเท่ากันนั่นแหละที่สุดว่าของจริงของแท้ของเทียมมีลักษณะอย่างเดียวกันนั่นน่ะรู้ได้เท่ากันเห็นได้เท่ากันเข้าใจได้เท่ากันของแท้หรือของเทียมตัวของปลอมมันรู้ดูบาดตาดูว่าอิเลกเอขาดูว่าไม่เรียบร้อยมันออกมามีผลต่อเนื่องกับใจทั้งนั้นแหละในความที่มีสติสัมปชัญญะจึงบอกมุ่งความละเอียดของปัญญามุ่งความหนักแน่นของปัญญามุ่งความมีเหตุมีผลของปัญญากี่ปีก็ได้กี่เดือนก็ได้กี่วันก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้เพราะรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายอยู่ที่เราตั้งใจนะไม่อยู่ที่ไม่ใช่เปรตสปาไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้ว่าไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดยืนต้องอยู่ที่เราตั้งใจเมื่อเราตั้งใจแล้วจะรู้อ้อนี่เองลงอ้อนี้อ้อเหมือนกันนะพอถึงบางอ้อแล้วมันก็สุดทุกที่นั่นแหละถึงบ่อมันก็ดีในทุกแห่งนั่นพอบางอ้อมันถึงแล้วพอบางอ้อมันถึงแล้วนะพอบางอ้อถึงแล้วปัญญาปดีโปปัญญาดุจดังประทีปมันสว่างกระจ่างแจ้งทั้งกลางวันและกลางคืนมันแก้ปัญหาหัวใจได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นพอมันอยู่อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นแล้วทั้งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณ์ที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปอาศัยช่องว่างที่เราพยายามกำหนดไม่หยุดไม่หย่อนช่องว่างที่เรากำหนดไม่หยุดไม่หย่อนทำให้เราเข้าใจได้ว่าคืออะไรทำให้เรารู้เรื่องได้ว่าคืออะไรอาศัยช่องว่างความมีปัญญาของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นทำให้เรานั้นเฉยๆกับสิ่งที่มีอยู่เพราะช่องว่างที่เรากำหนดได้นี่แหละมันมีช่องว่างแล้วมันก็เกิดเหตุเกิดผลได้ทั้งนั้นนะต้องบอกขอให้มีแสงส่องลงไปได้มันมีเหตุมีผลทั้งนั้นนะความเข้าใจเราก็บอกอ๋อนี่เองต้องบอกว่ามีลักษณะอย่างนี้ความละเอียดพอจิตมันลงไปแล้วมันบอกอ๋ออย่างนี้เองแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายเฝ้าอยู่อย่างเก่าเฝ้าดูอย่างเก่าเฝ้าทำความเข้าใจอย่างเก่านั่นแหละอย่าเห็นเป็นเรื่องใหม่แต่เป็นธรรมแท้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเรื่องเก่าทั้งนั้นแหละมันเกิดจำเจซ้ำซากทั้งวันทุกวันนั่นนะบอกไม่น่าจะเกิดเลยบางทีเรารู้อ้อไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมีด้วยเหตุผลมันต้องเป็นต้องมีต้องเกิดไม่ได้หมายความว่าเรารับผิดชอบดีแล้วมันจะไม่เกิดบางทีเราจอดเฉยๆก็มาชนได้

0: บางทีเราวิ่งไปเฉยๆก็วิ่งมาชนได้ไม่เห็นจะต้องมีอะไรจอดเฉยๆนี่ยังมาชนได้จอดไฟแดงไฟเขียวยังมาชนได้บางทีไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเราเป็นคนก่อเสมอไปไม่ได้หมายถึงว่าเราบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรมันมีที่มามีที่ไปทั้งนั้นจึงต้องให้กำหนดว่ารู้คุณของคนอื่นรู้คุณของคนอื่นแล้วก็มีโอกาสก็เลยตอบแทนด้วยบุญด้วยคุณต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาพอดูลักษณะของความเป็นจริงของโลกวิสัยเมื่อมีโลกวิสัยแล้วทุกอย่างก็เข้าใจได้ทั้งนั้นนะทุกอย่างก็เข้าใจได้อย่างนั้นทุกอย่างก็เข้าใจได้อย่างนั้นผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติยังรู้ตื้นลึกหนาบางของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเป็นดังที่เราได้ยินได้ฟังมาไม่จำเป็นต้องได้ดังที่เขาว่ามาไม่จำเป็นช้าบ้างเร็วบ้างต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ป่าแต่ว่าสติสัมปชัญญะมันสมบูรณ์การตอบด้วยเหตุด้วยผลการแก้ด้วยเหตุด้วยผลคำว่าบุญคุณมันก็จะมีอยู่กับใจเรานั่นแหละยางอายมันเกิดขึ้นแล้วคำว่ายางอายมันเกิดขึ้นแล้วลายแก่ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วกับการเฝ้าฝึกปฏิบัตินั่งยืนเดินนอนทุกขณะก็เป็นลักษณะของการประคองใจดูแก่ดูใจแล้วดูความจริงที่มันเกิดอยู่กับจิตกับใจเรานั่นแหละสมปรารถนาไม่สมปรารถนาได้ดังใจก็ไม่ได้ดังใจนั่นแหละแล้วจะรู้ว่าการปฏิบัตินี้ถึงบอกอ่อลงบางอ่อที่ก็ไม่ควรจะต้องพูดบางทีก็เฉยซะพอพูดไปไม่ใช่ดีขึ้นนะก็จะเสื่อมพูดไปก็เสื่อมลงพูดมากจิตก็เสื่อมมากซ้ำไปด้วยสร้างความไม่สบายใจให้คนอื่นถึงบอกงดถึงบอกเว้นถึงว่าหยุดเมื่องดเว้นหยุดได้แล้วอะไรต่ออะไรมันก็ง่ายไปหมดอะไรต่ออะไรมันก็สะดวกไปหมดในฝ่ายเหตุฝ่ายผลเราก็กำหนดได้ต่อไปลายแก่ใจที่แล้วก็แล้วกันไปไม่ซ้ำเติมไม่ซ้ำไม่เติมจะคล้องอีกรู้ว่าคืออะไรแล้วก็เฉยเฉยไม่เป็นไปเพื่อการกำเริบไม่เป็นไปเพื่อการก่อควรไม่เป็นไปเพื่อการยั่วยวนจิตใจของตัวเองคำว่างดคำว่าเว้นคำว่าเลิกคำว่าละคำว่าหยุดจึงบอกอ้อดูลักษณะของกายดูลักษณะของจิตดูจนเห็นความอัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่ากลับตาลปัดได้ที่ไหนก็ได้ขอให้เราตั้งใจเถอะมันกลับตาลปัดได้ไม่หลงรูปไม่หลงเสียงระวังอยู่เสมอทั้งรูปและเสียงเมื่อระวังรักษาอยู่เสมอความจริงใดๆก็ง่ายขึ้นความมีเหตุผลใดๆก็ง่ายขึ้นความละเอียดแม่นยำใดๆก็ง่ายขึ้นทำให้เราได้ภาคปฏิบัติตัวเองว่าอ๋อแก้ตรงนี้ปรับตรงนี้แก้ตรงนี้ปรับตรงนี้ลดตรงนี้ละตรงนั้นแล้วที่สุดก็เป็นไปเพื่อความนุ่มนวลของใจของคำว่าแสดงออกลักษณะฮิริโอตตัปปะมันก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นมีผลมากขึ้นฮิลีความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวตบาบมันก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเรานี่แหละจากการทำความภาคความเพียรของเรานี่แหละเขาเรียกว่าไม่หยุดไม่หย่อนไม่เลิกไม่ลดไม่ละมันก็ได้ที่สุดของความตั้งใจนั่นแหละดูเหมือนว่าเรานั้นไม่มีอะไรไม่ได้อะไรทั้งนั้นพอจิตมันลงเต็มที่แล้วเพราะมันย้อนสอนสุทวนกระแสอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมามากต่อมากนะเพราะมันย้อนสอนทวนกระแสได้แล้วอะไรต้องมีอะไรมันก็ง่ายก็สะดวกสบายโดยความหมายของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้โดยความหมายของจิตใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกไม่มีอะไรนะเฉยๆพอเฉยๆแล้วมันก็เบาก็เย็นเองนั่นแหละไม่จำเป็นนะจิตมันลงไปแล้วอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายพวกปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเราบอกคำตอบเหมือนกันหมดพุทโธตัวเดียวกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละถึงบอกจะขัดจะแย้งจะมีอะไรก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นพอดีสุดเห็นว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันมีแต่ความดีเท่านั้นอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันละ นี่คือหลักข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลที่เราจะต้องเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตตัวเราทั้งกายและจิตให้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแท้ๆส่วนของกายก็ให้ระเบียบจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้จะยืนก็ได้เป็นไปเพื่อความมีกฎมีเกณฑ์กับใจเจ้าของเรื่องของจิตก็รู้อยู่แล้วต้องตามเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาต้องตามเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลานะตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาเรื่องของจิตเรื่องของปัญญานั้นมันทะลุปูโปร่งเพราะเราไม่มีใครจะจูงจมูกเราได้ถ้าไม่มีใครจะไปจูงจมูกใครซ้ำไปด้วยพอปัญญามันเกิดขึ้นเต็มด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันอ้อบางอ้อทีเดียวการยกเว้นการยกไว้ก็มีผลแห่งความเข้าใจมาขึ้นไม่งั้นมันก็จะเสียหลักง่ายๆนั่นแหละแต่ความหมายของการเฝ้าอยู่ดูอยู่สังเกตอยู่ทุกวันทุกวันจึงจะเห็นความสำคัญเข้าใจความสำคัญธรรมะปฏิบัติก็จะบ่งบอกว่าเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ได้อย่างนี้ละเอียดแล้วรอบคอบแล้วสุขุมแล้วเยือกเย็นแล้วมีเหตุมีผลแล้วธรรมกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีความละเอียดเป็นอย่างนี้ธาตุแท้ธรรมแท้ศีลแท้เหตุผลแท้บ่งบอกด้วยความเข้าใจของแต่ละคนมันก็แก้ได้ด้วยเหตุด้วยผลของใจแต่ละคนมันไม่เกาะอารมณ์นั้นๆมันไม่ยึดติดอยู่กับอารมณ์นั้นๆเห็นความเป็นคติธรรมดาทั้งนั้นแหละเป็นสมบัติที่มีอยู่เป็นสมบัติผ่านกันชมเป็นสมบัติของโลกโดยทั่วไปนั่นแหละการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราจึงจะได้ง่ายขึ้นลักษณะของการมองที่มาที่ไปก็จะได้สะดวกขึ้นต้องตัดใจหลายๆอย่างนะต้องทำใจหลายๆเรื่องนั่นแหละไม่งั้นมันก็จะถูกเหยียบย่ำหัวใจเราถึงบอกว่าต้องยอมบางทีเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องเลิกเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องเห็นความสำคัญตรงนั้นในการแสดงออกในสังคมจึงบอกอ๋อมีลักษณะหมู่ดีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีมันดูว่ามันสำเร็จตั้งแต่ต้นแล้วมิตรดีสหายดีเพื่อนดีมันสำเร็จตั้งแต่ต้นแล้วความน่าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลมันก็เกิดขึ้นแล้วในการฝึกการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นถึงจะต้องเฝ้าด้วยความมีเหตุมีผลเฝ้าด้วยความตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุผลที่เพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ในลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดคอยมีความตั้งใจเถอะมีความจริงใจเถอะมันจะดูเป็นง่ายไปหมดนั่นแหละจะดูเป็นเรื่องเหลือวิสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ส่วนอดีตปัจจุบันอนาคตมีผลทำให้ได้อะไรต่อมีอะไรมากขึ้นในความเข้าใจจึงมีลักษณะอย่างนี้ในความจริงใจเป็นลักษณะอย่างนี้ที่บอกว่าเราอยู่รวมกันมากๆดูเหมือนว่าอยู่ไม่กี่คนนะเพราะอำนาจของหนึ่งเดียวมุ่งดีรักดีหวังดีมีหนึ่งเดียวเท่านั้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติเวลานี้ดูว่าไม่น้อยไม่มากอุบาสก45อุบาสิกา199จึงรวมได้ว่า247อุบาสก45อุบาสิกา199 247ในการอยู่เหมือนกับเรามีคนเดียวพอใจมันมุ่งพุทธะพุทโธแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวทั้งนั้นเป็นหนึ่งเดียวพอใจมุ่งพุทธะพุทโธแล้วมีความเป็นหนึ่งอยู่ทุกแง่ทุกมุมละตรงนี้ละตรงนี้เลิกตรงนี้ลดตรงนี้หยุดตรงนี้แล้วก็จะรู้ว่าคืออะไรทั้งนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อว่ากล่าวตักเตือนเป็นไปเพื่อชี้แนะด้วยเหตุด้วยผลเรานั้นจึงยอมได้ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ที่สุดกับสิ่งที่เราไม่อยากพบอยากเจอนั้นก็ต้องพบต้องเจอนั่นแหละยิ่งเราทำอะไรไว้ต่อมารดาบิดาผู้มีพระคุณสิ่งนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้จะไม่มีผลจากระยะวันเวลาที่เราอยู่จากระยะวันเวลาที่เราเข้าใจคนนั้นก็จะให้ผลต่างกรรมต่างวาระไปให้เราเชื่อและมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำไว้แม้ส่วนหนึ่งที่มีความผูกพันกับเราคือบุตรธิดาซึ่งเป็นการยากการลำบากที่เราจะบังคับได้ ป็นการยากการลำบากที่เราจะบังคับได้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องถอนความรู้สึกนึกคิดของเราว่านี่คือความต่างนิสัย
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดสงขลาคึกคักกกท.จัดมหกรรมมวยไทยชูซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบรรยากาศบริเวณลานกิจกรรมสนามกีฬาตินละสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนมวยไทยที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันมวยไทยในมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการแสดงรำมวยไทยประยุกต์ผสมผสานกับดนตรีจังหวัดสนุกสนานสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยทั้งประเภทชายและหญิงซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมและสร้างเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพันโทสมจิตจงจอหออดีตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมารับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชมตลอดการจัดงานโดยการจัดงานในครั้งนี้กกท.ได้เลือกกีฬามวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตลอดจนมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกิจกรรมด้านกีฬาเข้ากับประเพณีท้องถิ่นสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกขณะเดียวกันยังมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาภายหลังประสบอุทกภัยที่ผ่านมาภายในงานตลอดทั้ง2วันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กันยายน2569มีกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในหลากหลายมิติโดยมีการแข่งขัน Global มวยไทย Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญพร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะและวัฒนธรรมมวยไทยรวมถึงการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายสร้างรายได้และส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนใบปลิวว
10: ิชินมาศเห็นใบปลิวที่อยู่บนต้นนี้หรือเปล่า
11: ไม่เห็นมีอะไรปลิวมานี่เห็นแต่ใบไม้ปลิวหล่นมาที่พื้นดินไม่ได้ปลิวมาที่โต๊ะนี
10: ่ใบปลิวไม่ใช่ใบไม้ปลิว
12: นี่ไงใบมะม่วงเนี่ยเพิ่งปลิวตกลงมาฉันเลยเอามาให้สีสว่าง
10: โธ่เอ้ยเหมือนวิเชียรมาศเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
11: แล้วมันเป็นอะไรล่ะ
10: ใบปลิวมันเป็นกระดาษที่เขาเขียนข้อความประกาศหรือโฆษณาฉันเห็นใบปลิวที่เขาโฆษณาอาหารแมวฉันจะให้คุณแม่ของพี่เก่งซื้อมาให้พวกเรากินไงล่ะ
11: เอ้าก้าวแต้มช่วยกันหาเร็วเข้าเดี๋ยวอดกินของอร่อยอร่อยหรอก
10: ใบปลิวคือแผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเพื่อเผยแพร่เช่นใบปลิวโฆษณาอาหารแมว
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

บ้านไทเมืองเอ้ยลูกไผ่มูเจ้าคือลูกไผ่ข่อยบ่เกิดเป็นมือมีแต่ท่าแป้งแต่งตัวส่วนหัวนอนเว้นบ่เป็นงานคั่วเว้าพื้นแม่ผัวเฮ็ดตัวให้โซ่ทอๆๆๆอีลูกไผ่โตแซ่

ันแสน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รองเจ๋งเปิดโต้รับฟังเครือข่ายไทยพุทธกว่า25องค์กรสะท้อนเสียงจากพื้นที่วางแนวทางขับเคลื่อนสันติสุขนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.นำผู้บริหารสอบต.ร่วมหารือกับเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า25องค์กรตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานผ่านเครือข่ายให้เกิดความเป็นเอกภาพและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยมีพระโสพลวัชระบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาปัตตานีและพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าร่วมณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดปัตตานีในการหารือครั้งนี้ได้เปิดเวทีให้ตัวแทนเครือข่ายไทยพุทธจากหลากหลายภาคส่วนได้สะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่โดยตรงทั้งประเด็นการดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐความปลอดภัยและวิถีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างต่างศาสนิกการประกอบอาชีพและการสร้างงานให้กับคนไทยพุทธที่ต้องการกลับคืนถิ่นการศึกษาของเยาวชนตลอดจนการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่าการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ภาครัฐเข้าใจสถานการณ์ความต้องการและข้อจำกัดของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยสอบต.พร้อมนำเสนอจากเครือข่ายไปพิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั้งภาครัฐภาคศาสนาและภาคประชาชนทั้งนี้สอบต.จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากเครือข่ายไทยพุทธไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มสู่การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างเข้าใจเคารพซึ่งกันและกันและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: ตอนนาฬิกาเครื่องบอกเวลาอย่างเก่าความเป็นมาของคำนาฬิกา
16: สนใจเรื่องอื่นนอกจากของกินด้วยเหรอเนี่ย
17: แหมนาฬิกาเนี่ยเป็นของสะสมประจำตระกูลฉันตั้งแต่ปู่มาเลยถ้าเป็นเรื่องนาฬิกาฉันมั่นใจว่าความรู้เปี่ยมชนิดจัดนิทรรศการได้เลย
16: จัดจริงๆก็ดีนะเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ดีมากๆเลย
17: แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะสิ
16: ถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่คำว่านาฬิกาดีไหมเคยได้ยินเพลงกล่อมลูกที่ชื่อว่านาฬิเกต้นดกไหมจ๊ะที่ร้องว่าโอ้ละเฮเจ้านาฬิเกต้นดกปลูกเอาไว้แถมพกหนุ่มน้อยจะมีเมีย
18: แล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกับคำว่านาฬิกาตรงไหนเลย
16: เกี่ยวสิจ๊ะคำว่านาฬิเกในเพลงกล่อมลูกนี้สมัยนั้นเป็นคำภาษาสันสกฤตว่าน
19: าฬิเกระ
16: หรือ
19: นาฬิเกละ
16: ที่หมายถึงมะพร้าวซึ่งยังมีคำภาษาสันสกฤตที่หมายถึงมะพร้าวคือนาลิหรือนาลีไงล่ะคงเคยได้ยินคำว่ายามนาลีใช่ไหม
17: หมายถึงเวลาที่ใช้ลูกมะพร้าวเป็นเครื่องกำหนดไงล่ะก็คนสมัยก่อนยังไม่มีนาฬิกาเลยใช้วิธีเอากะลามะพร้าวเจาะรูวางบนน้ำเป็นเสมือนเครื่องบอกเวลาเรียกกันว่านาฬิกาน้ำเลยเรียกเวลาที่กำหนดด้วยลูกมะพร้าวว่ายามนาฬีจ้า
18: แต่จากคำว่านาฬิเกระกลายมาเป็นคำว่านาฬิกาเป็นไปได้ยังไงอะ
19: นาฬิเกระ
16: เป็นคำภาษาสันสกฤตแต่คนไทยเลือกรับคำว่าน
19: าฬิเกระ
16: ซึ่งเป็นภาษาบาลีมาใช้แล้วก็มักออกเสียงสั้นเป็นนาฬิเกพอใช้ไปใช้มาก็เลือนไปกลายเป็นคำว่านาฬิกา
17: แต่ฉันเคยได้อีกทฤษฎีเหมือนกันนะเขาว่านาฬิกามีที่มามาจากคำว่านาทิกาซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤตหมายถึงเวลาทุ่มโมงแล้วเมื่อออกเสียงก็ฟังคล้ายกันกับคำว่านาฬิกาในภาษาไทยไงล่ะเหมียว
16: ก้าวแต้มพูดถูกแล้วจ้ะพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าคำว่านาฬิกาปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์ดำน้ำลุยเพลิงซึ่งได้รับการตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยนะ
18: แล้วคำว่านาฬิกาเปลี่ยนมาสะกดโดยใช้ลอจุฬาแทนลอลิงเมื่อไหร่หรอ
16: น่าจะประมาณในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาน่ะเพราะเขาพบหลักฐานการใช้คำว่านาฬิกาแทนคำว่านาฬิกาในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิด
18: เห็นไหมก้าวแต้มเท่านี้ก็ได้ส่วนเริ่มของนิทรรศการแล้ว
16: ส่วนต่อไปคิดไว้หรือยังจ๊ะ
18: เล่าเรื่องนาฬิกาน้ำดีไหม
17: เรื่องนาฬิกาน้ำเนี่ยถามมาได้เลย
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ญหาจนกลายเป็นคนเศร้าจนกลายเป็นคนเมาสงสารเจ้าแท้เด้พี่สิ่งที่หวังเคยมีวิมานพังผาบมวนชวนให้พี่วันไหว

ียนป่า

0: ไปยังบริการหนังนะฮะที่รีเสียงให
1: ้เอ้าเห็นเขามีตะลีถังไอ้นี่มีรีเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่พระเอกใหม
0: ่รอบต่อไปนี้เป็นจังหวะระมงนะฮะแหมรู้สึกคนที่นี่จะชอบดูสามชาติกับระมงเป็นหลักเน
2: า
0: ะ
2: เอ้าวงพี่เป็นวงระมงไม่ใช่เนาะ
1: แล้วจะให้ทำเองเน้น
0: โอ้โหพี่ฮะอยู่ข้างๆช่วยดีดปากคนนั้นให้ดีหักดิเอ้าบทเพลงนี้นะครับอบอุ่นครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่6ที่บริเวณลานด้านหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ครบรอบ109ปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ.2460ซึ่งในปีพ.ศ.2569นี้ถือเป็นวาระครบรอบ109ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทยเพื่อให้ประชาชนและข้าราชการได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกความรักความสามัคคีและความหงแหนในสถาบันหลักของชาติทั้งนี้รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการและบ้านเรือนรวมถึงกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญและสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติไทยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ควานช้างควานหา
1: ใจดีมาดูทีวีรายการนี้สิเขาเอาช้างมาแสดง
2: ช้างน้อยนั่นน่ารักจังนะกำลังเอาผู้กันระบายเป็นรูปต้นไม้ด้วย
0: ช้างเหล่านี้เขาเอามาฝึกจนรู้เรื่องทำตามที่ควานช้างบอกให้ทำทุกอย่าง
2: แล้วควานช้างเป็นใครล่ะคะ
0: ควานช้างเป็นคนที่เลี้ยงช้างและฝึกช้างให้ทำอะไรต่างๆจ้ะ
1: อ๋อควานช้างเขาไปควานหาช้างในป่ามาหรือครับถึงเรียกว่าควานช้าง
0: ไม่ใช่จ้ะคำว่าควานในควานช้างเขียนคอควายวอแหวนสระอายอหญิงสะกดจ้ะไม่ใช่ควานที่แปลว่าค้นหา
2: แล้วถ้าควานหาของใช้นอหนูสะกดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะควานหาใช้นอหนูสะกด
1: แหมถ้าพี่พจน์ไม่บอกดีใจคงเข้าใจผิดไปอีกนานเลยครับ
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึก